0: ความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบที่รัดกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ30-40มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
1: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของธสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและธสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้ บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
1: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ7ต่อ5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2ต่อ1เซต6ต่อ0 4ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4ต่อ2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championshipนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนเพรสเซนเตอร์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WFประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WTAF World Junior Championship 2026แทนที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
1: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถ จนถึงระดับเกียร์หนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
10: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อทรงลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
4: อาไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว โดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
0: สวัสดีครับ
5: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
0: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจะคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงกลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตัวนี้เราทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
5: ครับ
0: ฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
5: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
0: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีเอฟเฟคที่แรงจริงๆจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรัลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโคลนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโคลนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะมากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
5: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฐานท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ริงข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่เกิดจะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่พาให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนเนี้ยฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่ครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
5: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
0: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรที่มันขาดน้ำจนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
5: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
0: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของ forecast เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการ forecast ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของมิเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปิดโปรแมนที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็จะสโคปไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุนิยมวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
5: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะพี่

0: ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
1: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
0: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
1: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
0: นอกจากมีข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
2: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
4: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ที่งอนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ซึ่งสูบเป็นท่อใช้เครื่องสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหับหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้ามาในท่อไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอผล
3: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

0: นอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
1: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สุไหงปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่ท่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดแกก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
0: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
3: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
2: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์สีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซนซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
6: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตรซีไลเซนบีไลเซนแล้วเอาวิชาตรงนั้นอะมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็บีไลเซนตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบทีสองทีสามแล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่โค้ชมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
5: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลายสิบคนอาทิมานิตาน้อยเวศกุลิศราลิ้มปวณิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
6: อนนี้ล่าสุดอ่ะที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซนบีจีเจ้าโฟโต้อิทธิมนต์
5: อ
6: ่ะฝึกกับพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยแต่เปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณ
7: แล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บนึงนี่แหละคือรุ่นแรก
5: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิตน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
11: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
9: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
11: แพทย์สงกรานต์ไหมชุมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ 5 ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหยิบออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยาหยิบมิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ก็วันนี้อาจจะเรียกว่าชุดประหลุกเล็กน้อยเนี่ยนะครับเนื่องด้วยมีเหตุการณ์ทั้งฝนตกทั้งวิกฤตราคาน้ำมันสารพัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันสัตรมงคลนะครับพระบาทท
2: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz นี
3: ่ฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
4: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
5: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
6: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
8: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
9: อ You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
10: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: วัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้เจอกัน9พฤษภาคม2569นะคะเมื่อวานนี้ค่ะชลบุรีนะคะได้มีการจัดพิธีทำบุญหลวงพ่อวัดสวนตาลเพื่อที่จะสืบสานนะคะแล้วก็อนุรักษ์โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองพร้อมทั้งทอดพระป่าสมทบทุนบูรณะโบสถ์โบราณซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชลบุรีค่ะที่วัดสวนตาล นะคะซึ่งเป็นวัดร้างนะคะหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินได้ทราบกันซึ่งวัดสวนตาลเนี่ยอยู่ภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีนะคะอำเภอเมืองท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านเป็นประธานในพิธีทำบุญหลวงพ่อวัดสวนตาลค่ะได้รับเมตตาจากพระเทพวชิระปัญญาพรรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานมีนางสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะพิธีทำบุญหลวงพ่อวัดสวนตาลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานอีกทั้งยังมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนในการบูรณะโบสถ์หลวงพ่อวัดสวนตาลซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดชลบุรีให้คงอยู่สืบไปสำหรับวัดสวนตาลนะคะอยู่ที่ถนนวชิรประการเยื้องๆกับหอพระพุทธสิหิงค่ะใกล้กับวงเวียนหอนาฬิกาภายในพื้นที่เดียวกันนะคะก็คืออยู่ภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันเป็นวัดร้างค่ะเนื่องจากไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาโดยมีความเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพร้อมนายทหารได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปบริเวณชายทะเลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรก่อนที่จะมีการอัญเชิญมาประดิษฐานรวมกันไว้ภายในโบสถ์แห่งนี้ปัจจุบันโบสถ์วัดสวนตาลถือเป็นอาคารเพียงหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่มีลักษณะเป็นโบสถ์โบราณขนาดเล็กที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณขนาดต่างๆจำนวน18องค์และยังคงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวเมืองชลบุรีมาอย่างยาวนานค่ะก็ต่อมานะคะมาที่เรื่องของการจัดการกุศลกันบ้างนะคะนั่นก็คือเดินวิ่งการกุศลหมออโชชวนก้าวระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ13โรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะท่านนฤทธิ์ วิลาไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโครงการหมออโชชวนก้าวณบางแสนที่ลานจอดรถข้างโรงแรมบางแสนเฮอริเทจชลบุรีมีบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากค่ะกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างชมรมออโทปิดิกส์ภาคตะวันออกนะคะออโทปิดิกส์ภาคตะวันออกร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบุรพามีเป้าหมายค่ะเพื่อที่ระดมทุนจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในพื้นที่จำนวน13แห่งก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์กับชุมชนนะคะท่านผู้ว่าก็กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานค่ะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชลบุรีแล้วก็เชื่อมั่นว่าการรวมพลังครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่จะเป็นการออกกำลังกายริมชายหาดที่สวยงามแล้วนะคะแต่เป็นการแสดงพลังให้เห็นว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะได้ร่วมกันนะคะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยต่อลมหายใจรักษาผู้ป่วยนะคะที่ยังขาดแคลนก็เป็นสังคมแห่งความแบ่งปันเนาะบ้านเรานะคะอะไรที่ขาดเราก็จะช่วยกันเติมนะคะให้บ้านเรานั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ผู้คนนั้นมีสุขภาพกายใจที่เข้มแข็งต่อไปนะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อ
1: เที่ยวชลบุรีดีดีครบจบในที่เดียวสายชิลฮิวใจที่ทะเลบางแสนเกาะสีชังเกาะล้านพัทยาสัตหีบและอีกมากมาย
2: สายชิมตลาดน้ำสี่ภาคตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาดปลาบางแสนตลาดลันโพนาเกลือ
3: สายช็อปศูนย์เครื่องจักสานพนัสนิคมตลาดจีนชากเง้าตลาดหนองมน
2: สายแชะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชสวนน้ำในพัทยา
3: wow. อย่ารอให้สายไปชิลชิมช็อปและแชะที่ชลบุรีบ้านเรา
2: เที่ยวชลบุรีเดินทางสะดวกปลอดภัยบริการด้วยใจรับความสุขติดกระเป๋า
3: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสปทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

กันช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหานะคะเด็กที่อ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะทำให้เด็กไทยเนี่ยมีภาวะที่แบบอ่านไม่ออกบางคนก็เขียนไม่ได้นะคะแม้ว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเรานั้นกังวลนะคะชลบุรีเองก็มีการแก้ปัญหาเชิงรุกเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือมีการอบรมนวัตกรรมภาษาไทยทั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยนะคะท่านผู้ว่าไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยปี69ที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนค่ะมีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีไปร่วมด้วยนะคะโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านภาษาไทยก็เน้นค่ะเป็นเรื่องของการสนับสนุนครูประจำชั้นให้มีทักษะการสอนที่เสริมสอนที่ทันสมัยขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาเรียนปกตินะคะเพื่อวางรากฐานให้กับเยาวชนเหล่านั้นนะคะโดยมีครูภาษาไทยบุคลากรทางการศึกษากว่า300ท่านนะคะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ถึง3และมัธยมศึกษาชลบุรีระยองนะคะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรต้นแบบที่มีประสบการณ์ความสำเร็จจากสพป.สระแก้วเขต1แล้วก็สพป.นครนายกมาถ่ายทอดกลยุทธ์นะคะสำหรับโรงเรียนนำร่องในตำบลบ้านสวนที่เข้าร่วมก็คือโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาโรงเรียนบ้านเขาใหญ่โรงเรียนบ้านบางละมุงแล้วก็โรงเรียนเกาะสีชังค่ะด้านผู้ว่าก็เน้นย้ำนะคะว่าคาดหวังว่านวัตกรรมก็จะได้ที่ได้รับการอบรมก็จะช่วยให้ครูนั้นนำไปต่อยอดสอนให้กับเด็กๆนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่อ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้ต่อไปให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะถ้าหากว่าคุณครูมีนวัตกรรมมีวิธีที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะดูอย่างแบบอย่างที่สำเร็จแล้วแล้วก็มาปรับใช้ให้กับนักเรียนของตนเองก็คาดว่าน้องๆนั้นก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ชาวประมงชลบุรีนะคะได้มายื่นหนังสือกับท่านผู้ว่าค่ะขอให้คงเขตห้ามปวนลากคานทางนะคะหวั่นว่าจะกระทบกับทรัพยากรทางทะเลนะคะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ห้องประชุมพระรักษาเทพศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะคะท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็รับมอบหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชลบุรีซึ่งนำโดยนายสถิตชาติพิมพ์กระจ่างนายกสมาคมประมงชลบุรีเพื่อขอยืนยันการกำหนดเขตพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างหรือว่าอวนลากแขกทำประมงในพื้นที่ชลบุรีหลังมีประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยมีนางสาวนลิมาศเปี่ยมบัณฑิตส.ส.ชลบุรีเขต6นายณัฐพงษ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยกลุ่มประมงร่วมยื่นหนังสือการรวมตัวยื่นหนังสือครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากประกาศจังหวัดชลบุรีที่เคยกำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างและอวนลากแขกในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับได้อีกต่อไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งส่งผลให้เรือประมงอวนลากที่ได้รับอนุญาตอาจกลับเข้ามาทำการประมงในพื้นที่ห่วงห้ามเดิมของชลบุรีได้ทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชาวประมงท้องถิ่นทั้งนี้กลุ่มประมงก็ขอเรียกร้องให้ชลบุรีค่ะคงเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างไว้นะคะโดยให้เหตุผล3ข้อก็คือ
พื้นที่ทำการประมงเนี่ยถูกจำกัดปัจจุบันนะคะทางทะเลชลบุรีเนี่ยถูกใช้เพื่อการขนส่งการเดินเรือแล้วก็การเพาะเลี้ยงหอยทะเลจำนวนมากหากปล่อยให้อวนลากเข้ามาทำการประมงก็จะยิ่งซ้ำเติมพื้นที่ทำกินของเรือประมงขนาดเล็กเหตุผลข้อที่2ก็คือทำลายวงจรชีวิตปูม้าจากข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำปี67ก็พบว่ามีการจับปูม้าได้ถึง 2,900 กว่าตันซึ่งเครื่องมืออวนลากคานถ่างมีประสิทธิภาพการจับสูงเกินไปจนทำให้ปูม้าในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเนี่ยสูญพันธุ์หรือว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเหตุผลข้อที่3ก็คือการใช้เครื่องมือนี้เป็นการตัดตวงทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัวของธรรมชาติและบั่นทอนความยั่งยืนของสัตว์น้ำสำหรับข้อเรียกร้องต่อทางจังหวัดกลุ่มชาวประมงทั้งพันธุ์แล้วก็พื้นบ้านก็ขอให้นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยพิจารณาดำเนินการยืนยันการกำหนดพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างหรือว่าอวนลากแขกในพื้นที่ชลบุรีต่อไปเพื่อรักษาสมดุลทางนิเวศแล้วก็อาชีพของชาวประมงท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าก็รับหนังสือแล้วก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการในประเด็นที่ได้มีการร้องเรียนอย่างเร่งด่วนต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านนะคะชาวประมงเรือเล็กของจังหวัดชลบุรีนะคะท่านผู้ว่าก็รับปากว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรอบรั้วชลบุรีค่ะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราเจอกันในทุกๆสัปดาห์เช้าวันเสาร์ 9:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

งสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

วแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง 10 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดี

0: ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
0: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
7: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้
8: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ32จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกร ากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
9: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนโ
1: รคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหร
3: อพนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
6: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
7: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
8: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
9: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
10: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
11: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
12: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

0: ีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสปท.ชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำค่ะเช่นเดิมนะคะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิทธิ์รัชชาอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับเรื่องราวข่าวต่างๆนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็มีฝนตกแต่ว่าใกล้ฤดูฝนเข้าไปเต็มทนแล้วก็คือใกล้ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงของเขาเรียกอะไรล่ะปลายร้อนต้นฝนนะคะซึ่งก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนแต่ว่าบางวันก็จะมีฝนในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยฝนตกบ้านเราอ่ะไม่มีฝนเลยก็ได้แบบนั้นนะดูแลสุขภาพแล้วกันนะคะมาถึงเรื่องของการคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงของวันที่9ถึงวันที่14พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะคุณฟังขาในช่วงของวันที่9ถึงวันที่10พฤษภาคม2569เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงค่ะโดยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนั้นแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะก็จะส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะส่วนในช่วงของวันที่11ถึง14พฤษภาคม2569เนี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้นั้นมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้เนี่ยพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะในช่วงของวันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคม2569เนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองกระจายแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าลมตะวันออกนั้นพัดปกคลุมภาคใต้นะคะสำหรับภาคใต้นะอันเนี้ยนะคะแล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะส่วนในช่วงของวันที่12ถึงวันที่14พฤษภาคม2569นะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้นะก็ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะข้อควรระวังค่ะในช่วงของวันที่9ถึงวันที่10พฤษภาคม2569เนี่ยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรนั้นควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลผลิตนะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศแบบอินโฟกราฟิกก็คือ7วันนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง นะคะคุณผู้ฟังขาสังเกตไหมช่วงนี้เนี่ยเวลาที่มีฝนตกเนี่ยจะมีฟ้าขนองแล้วก็ฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะแอมเองเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็มองออกไปด้านนอกเนี่ยโอ้โหมองผ่านกระจกออกไปเนาะฟ้าเนี่ยเป็นสายตลอดเลยตลอดเลยคือเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังขาเวลาฝนตกเนี่ยพยายามอย่าออกไปในที่โล่งแจ้งนะหรือว่าไปอยู่กลางทุ่งนาอะไรประมาณนี้คุณฟังอาจจะได้เห็นข่าวว่ามีฟ้าผ่าลงมาวัวตาย6คน7คนหรือว่าใครที่อยู่ตามที่โล่งแจ้งอยู่ในทะเลกำลังหาปูหาหอยพอมีความรู้สึกว่าจะมีฝนฟ้ามาอะไรเนี่ยต้องรีบเลยนะคะมันอันตรายนะเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยละกันด้วยความห่วงใยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปปช.คุยข่าว
1: ตัวแทนประกันภัยที่ดีคือความเชื่อใจในทุกการตัดสินใจของผู้เอาประกันภัยต้องแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเหมาะสมเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพแนะนำการชำระเบี้ยโดยโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงไม่ชักชวนให้ยกเลิกกรมธรรม์เดิมจนผู้เอาประกันเสียประโยชน์ดำเนินการเอกสารและส่งข้อมูลให้บริษัทอย่างถูกต้องและตรงเวลาใส่ใจบริการหลังการขายแนะนำขั้นตอนการเคลมแจ้งเตือนการชำระเบี้ยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของผู้เอาประกันภัย
2: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: เข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนภัยใดๆต่างๆมากมายที่จะมอบให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันรวมไปถึงข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาทางปอพอทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอเนี่ยเขาเตือน60จังหวัดทั่วไทยเลยนะเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักในช่วงของวันที่7ที่ผ่านมาจนถึงวันที่10นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังนะคะสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นแล้วก็ลมชื้นเนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะมีลมแรงแล้วก็เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนป้ายโฆษณาแล้วก็สิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็พื้นที่โล่งในขณะที่เกิดพายุฝนนะคะเกษตรกรก็ควรที่จะป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามนะคะติดตามพยากรณ์อากาศว่าช่วงนี้ฝนจะตกไหมตกที่ไหนตกกี่เปอร์เซ็นต์บ้านเราอะไรต่างๆนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้คุณผู้ฟังต้องเคยได้ยินแล้วก็เป็นประเด็นกันอยู่ตลอดเลยนะคะก็คือเรื่องของปลากระป๋องที่ใครๆก็ชอบรับทานใช่ไหมคือมันไม่ได้จบแค่ที่เดียวนะคะเรื่องของปลากระป๋องเนี่ยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีนะอิสรภักดีใช่ไหมเขาสั่งนะคะให้สแกนปลากระป๋องทั่วประเทศเลยหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องเก๊นะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันที่8พฤษภาคม2569เนี่ยนางสาวสุภมาศ อิสรภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีปลากระป๋องที่ไม่ตรงตามสลากนะซึ่งพบว่าภายหลังเนี่ยภายหลังจากการลงตรวจสอบพื้นที่สอบด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันปรากฏออกมาคือใช้วัตถุดิบตาเนี่ยไม่ตรงตามสลากมาผลิตปลากระป๋องนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทเดียวนะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็สั่งหยุดประกอบการไปแล้วนะคะคือบริษัทที่ว่านี้นะคะซึ่งนางสาวสุภมาศเขาก็ได้กล่าวว่าคือตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตนเองก็ได้กำชับให้3หน่วยงานหลักเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยนะแต่ละพื้นที่เขามีการสแกนนะสแกนหากันทั่วเลยนะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นข่าวที่ออกมามันทำให้เรามีความรู้สึกคนที่ทานปลากระป๋องหรือกินปลากระป๋องเนี่ยนะมันก็กลัวเหมือนกันนะฮะกลัวว่าวิมันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะนะฮะมันจะเป็นอย่างที่เขาเจอกันมาไหมนะฮะซึ่งทางสมุทรสาครเนี่ยเขาก็ได้กำชับให้3หน่วยงานหลักลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานซึ่งผลิตปลากระป๋องและก็อาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อที่จะสอบมาตรฐาน GMP สลากสินค้าและก็วัตถุดิบที่ใช้ผลิตด้วยโดยไม่รอให้เรื่องคือไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สั่งเข้มเลยนะคะว่าทั่วประเทศต้องตรวจให้หมดนะสำหรับเคสของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยได้ประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะอย.กรมประมงแล้วก็สคบ.นะเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยถ้าว่าพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุฉลากนะคะก็คือมัคคาเรลแล้วมันกลายเป็นปลานิลปลาหมอคางดำอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาก็จะดำเนินการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมจำคุกตั้งแต่6เดือนไปถึง10ปีนะคะปรับตั้งแต่ 5,000 บาทไปถึง 100,000 บาทพร้อมกับอายัดสินค้าแล้วก็สั่งหยุดกิจการชั่วคราวนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศเขาย้ำว่าการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายรุดีนชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะผู้กำกับดูแลสคบนะคะพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วก็เดินหน้าเอาผิดกับผู้กระทำผิดนะคะให้ถึงที่สุดเลยประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงสลากหรือว่าสงสัยได้รับความเสียหายเนี่ยให้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย1556หรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดได้ทุกจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของประเด็นปลากระป๋องที่มันเกิดขึ้นนะมันทำให้เราผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวเหมือนกันบางทีกลัวว่า ซื้อปลากระป๋องมาบางทีเนี่ยเปิดมาอย่างเมื่อวานนี้แอมก็กินปลากระป๋องนะเปิดมานี่ต้องเคลียร์ดูก่อนนะว่ามันใช่ไหมอ่ะมันเป็นปลาแมคเทเรลหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปลาซาดีนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นปลาอะไรนะก็คือเรียกว่ากว่าจะทานได้นี่ก็ต้องใช้เวลาเคลียร์อยู่พักใหญ่เลยนะเพื่อความมั่นใจนะคุณผู้ฟังเองก็ต้องดูด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคือเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความถูกต้องของเราที่ได้รับละอะนะคะก็คือเราอยากกินแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้หรือเปล่านะคะอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างที่เราปรารถนาที่จะได้หรือเปล่านะคะนี่ก็นำมาฝากนะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องนี้หยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไม่มาเล่าสิมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะว่าคุณผู้ฟังรับประทานอะไรกันบ้างในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูนะการที่จะรับประทานอะไรแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องดูว่ามันใช่ไหมนะฮะมันดีหรือเปล่าสิ่งที่เรากินไปเนี่ยนะก็นำมาฝากนะมาที่เรื่องของการเตือนภัยกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เตือนภัยเรื่องของไวรัสจากหนูที่อาจจะฆ่าชีวิตโดยไม่รู้ตัวนะเจ้าหนูเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปทั้งหนูบ้านหนูนาหนูท่ออะไรต่างๆนะหลายคนคิดว่าหนูเนี่ยไม่น่ากลัวแต่รู้หรือเปล่าคะว่ามันมีโรคหนึ่งชื่อว่าไวรัสฮันน่าที่ติดต่อจากฝุ่นมูลหนูเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องสัมผัสคือไม่ต้องไปสัมผัสตัวมันนะก็ได้มีฝุ่นมาก็ป่วยได้นะคะมีอาการเริ่มต้นก็คือมีไข้สูงปวดเมื่อยตามร่างกายรุนแรงถึงขั้นปอดบวมน้ำหรือว่าไตวายได้เฉียบพลันเลยนะเพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเจ้าหนูพวกนี้เนี่ยก็คือบ้านร้างกระท่อมเก่าโรงนาที่ปิดไว้นานนะคะพื้นที่ที่มีร่องรอยของหนูนะคะอย่างในบ้านนะอย่างที่บ้านเนี่ยหนูอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่นะคะแต่ว่าที่คือเป็นบ้านหลังเก่าๆหรือว่าเป็นเรือนเก่าๆอะไรต่างๆเนี่ยหนูชอบอยู่เพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่ต้องห้ามทำก็คือกวาดหรือดูดฝุ่นบริเวณที่มีมูลหนูเพราะว่าเชื้ออาจจะฟุ้งเข้าไปในปอดของคุณได้นะระวังนะคะวิธีป้องกันง่ายๆก็คือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำความสะอาดเก็บอาหารให้มิดชิดล้างมือบ่อยๆนะแล้วหากมีไข้หรือว่าหายใจลำบากภายใน45วันหลังจากในพื้นที่เสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องเล็กๆอย่างหนูอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปนะคะคุณผู้ฟังต้องดูด้วยนะบางที่เนี่ยตลาดบางตลาดคุณผู้ฟังขามีหนูวิ่งกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันนะในตลาดก็ต้องช่วยกันนะว่าช่วยกันดูแลนะว่าให้ตลาดของเรานั้นสะอาดปราศจากเจ้าหนูพวกนี้นะมันจะได้ไม่เกิดโรคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะหลังมาฝากคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังยังมีอีกค่ะเดี๋ยวเราย้อนมาที่จังหวัดชลบุรีบ้านเราบ้างคุณผู้ฟังคะชลบุรีบ้านเราก็มีเรื่องราวมากมายนะคะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของผู้ว่าชลบุรีเขาถกนะรับมือนโยบายประหยัดพลังงานย้ำจุดกลับรถทางแยกแสงสว่างต้องพร้อม นะก็คือต้องมีเพียงพอนะเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นค่ะที่ห้องประชุมพระรักษาเทพนะคะนายนฤทธิ์นิดาไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้เป็นประธานนะในการประชุมด่วนเลยร่วมกับนายวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีค่ะนายเจตเสียงลือชานะคะท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีนายชาติพงษ์นะรัตนะรัตนภาพนะคะเป็นผู้อำนวยการแขวงการทางชลบุรีแล้วก็มีนายวีตานะจันทนะวรางกูลผู้อำนวยการแขวงการทางชลบุรีที่1นะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อวางมาตรการรับมือผลกระทบจากนโยบายประหยัดพลังงานแล้วก็การลักลอบตัดสายไฟซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสวัสดิการของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้เน้นย้ำความห่วงใยนะได้เน้นย้ำความห่วงใยให้กับประชาชนเนี่ย3ประเด็นก็คือ1ประหยัดพลังงานได้แต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะซึ่งจากนโยบายของการดับไฟทางบางช่วงบางวงช่วงเวลาของกรมทางหลวงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเนี่ยท่านผู้ว่านฤทธิ์เนี่ยได้แสดงความห่วงใยต่อบริบทของจังหวัดชลบุรีที่เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีการสัญจรหนาแน่นตลอด24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็จึงมอบหมายให้กับแขวงการทางหลวงเนี่ยที่1แล้วก็ที่2นะคะทางหลวงชนบทแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเร่งตรวจสอบและพิจารณาแนวทางในการดับไฟในจุดเสี่ยงนะคะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแยกจุดกลับรถแล้วก็เส้นทางในเขตชุมชนจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะสองนอกจากที่ยังมีปัญหาเรื่องของการลักลอบตัดสายไฟส่งผลให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมากเลยท่านผู้ว่าจึงขอความร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นตำรวจแล้วก็ภาคประชาชนนะร่วมกันเป็นหูเป็นตากวดขันพื้นที่เสี่ยงถ้าหากว่าพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มทันทีเพื่อตัดวงจรนะอาชญากรรมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมนะคะ 3. ท่านผู้ว่าได้เน้นย้ำว่าการขโมยสายไฟทางเนี่ยราชการถือเป็นความผิดร้ายแรงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้วหลายรายพร้อมทั้งฝากข้อคิดเตือนใจให้กับผู้ที่กระทำความผิดในการขโมยตัดสายไฟเพียงไม่กี่เมตรเนี่ยอาจจะแลกมาด้วยชีวิตของผู้อื่นอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นนะจากความมืดมิดบนท้องถนนนำมาซึ่งความสูญเสียนะที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดชลบุรีก็มีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการพลังงานนะเพื่อให้ชลบุรียังคงเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยและก็นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายไฟสว่างถนนปลอดภัยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่านั้นให้ความห่วงใยนะทั้ง3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะบนท้องถนนนะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มาลักลอบตัดสายไฟต่างๆด้วยนะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของเรื่องเล่า
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำหนดให้บริษัทประกันภัย สามารถออกและส่งมอบกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-policy ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ผู้เอาประกันสามารถเข้าถึงกรมธรรม์ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารสูญหายและไม่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารขณะเดียวกันยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจประกันภัยและยังช่วยลดการใช้กระดาษส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวด
3: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยแอมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังถึงเรื่องของวันที่12พฤษภาคมของทุกๆปีค่ะก็คือเป็นวันพยาบาลสากลนั่นเองนะคะซึ่งวันพยาบาลสากลเนี่ยประวัติและความสำคัญเขาเป็นมาอย่างไรวันนี้แอมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะวันพยาบาลสากลค่ะตรงกับวันที่12พฤษภาคมของทุกๆปีก็คืออีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วล่ะนะคะคือเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศเนี่ยเขากำหนดเพื่อที่จะระลึกถึงมิสฟอเรนซ์ไนติงเกลนะคะซึ่งเป็นพยาบาลของชาวอังกฤษค่ะซึ่งประวัติความสำคัญนะเขามีประวัติและก็ความสำคัญความเป็นมาเป็นอย่างไรวันนี้แอมจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในเรื่องของวันสำคัญก็คือวันพยาบาลสากล นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบว่าเรามีวันพยาบาลแห่งชาตินะคะก็คือตรงกับวันที่21ตุลาคมของทุกๆปีแต่ว่าอาจจะไม่ทราบว่าวันที่12พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันพยาบาลสากลนะคะโดยคือถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะความเป็นมาของวันพยาบาลสากลค่ะก็คือสภาพยาบาลแห่งระหว่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลเขาได้กำหนดให้วันที่12พฤษภาคมของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันพยาบาลสากลค่ะโดยเริ่มครั้งแรกเลยเมื่อพ.ศ. 2514หรือว่าค.ศ. 1971นะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าวันที่12พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันเกิดของมิสฟอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่ตั้งใจที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริงจนได้รับการยกย่องเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะซึ่งจุดประสงค์ของการกำหนดวันพยาบาลสากลเนี่ยแน่นอนนะคะเขาถูกกำหนดขึ้นเพื่อที่จะสะดุดดีคุณงามความดีของมิสฟอเรนซ์ไนติงเกลนะซึ่งทำประโยชน์มากมายให้แก่มวลมนุษยชาติเลยนะคะก็คือรวมทั้งเป็นการยกย่องแล้วให้เกียรตินะคะให้คนนั้นยึดถือเอาเป็นแบบอย่างอีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้พยาบาลทั่วโลกเนี่ยร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนแล้วก็กำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกนั้นมีการรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปีด้วยนะคะซึ่งประวัติของมิสฟอเรนซ์ไนติงเกลเนี่ยเขาเป็นชาวอังกฤษค่ะเขาเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม คศ1820ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะซึ่งครอบครัวของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลเนี่ยเขาจัดว่าเป็นผู้ที่มีฐานะนะจึงทำให้เธอนั้นได้รับการศึกษาอย่างดีเลยซึ่งมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลเนี่ยเขามีความตั้งใจค่ะที่จะเป็นพยาบาลดังนั้นเนี่ยเมื่อเธออายุได้20ปีเนี่ยก็ขอบิดามารดาเรียนพยาบาลค่ะแต่ไม่ได้รับการอนุญาตนะคะเนื่องจากในสมัยนั้นในงานพยาบาลเนี่ยไม่ได้รับคือไม่ได้รับความนิยมนะไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็งานพยาบาลก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่อนุญาตนะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นงานพยาบาลเนี่ยไม่เป็นที่รู้ไม่คือไม่เป็นที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นเธอก็ยังมุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นที่จะทำงานเสียสละเพื่อที่จะดูแลคนเจ็บป่วยจนหาโอกาสไปเยี่ยมแล้วก็ดูงานตามโรงพยาบาลต่างๆใน

ไทยจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือทหารอีกทั้งยังเป็นการออกตระเวนตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ให้กำลังใจทหารนะคะแม้ในเวลาค่ำคืนจนได้รับสมญานามว่าสุภาพสตรีแห่งดวงประทีปนะซึ่งภายหลังสงครามสิ้นสุดเนี่ยมิสฟอร์เรนไนติงเกลก็ได้เริ่มพัฒนากิจการพยาบาลให้ก้าวหน้านะคะจนในที่สุดเนี่ยก็ได้มีผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับพยาบาลไนติงเกลนะคะก็เพื่อให้เป็นเกียรตินะแล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนนะก็บอกว่ามีการจัดตั้งกองทุนนะฮะกองทุนไนติงเกลนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นเกียรติแก่ท่านจากนั้นเนี่ยมิสฟอร์เรนไนติงเกลก็ได้รับการยอมรับนะฮะให้เป็นผู้จัดระเบียบด้านสุขภาพในกองทัพอังกฤษนะแล้วก็วางแผนงานด้านสุขาภิบาลในประเทศอินเดียจนก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลได้เป็นต้นแบบนะที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลกเลยนอกจากนี้เนี่ยมิสฟอร์เรนไนติงเกลเนี่ยเขายังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะในฐานะผู้ที่บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาลด้วยแม่นะก็เลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสำหรับวันพยาบาลสากลในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนั้นนะสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศเมื่อปีพ.ศ.2504หรือว่าค.ศ.1961ค่ะนะแล้วก็ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็นครั้งแรกเลยเมื่อปีพ.ศ.2529หรือว่าปีค.ศ.1986โดยรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรทวีราบนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในขณะนั้นนั่นนะฮะก็ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและก็องค์การยูนิเซฟเป็นมีการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลนะแล้วก็ในปีต่อๆมาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลมาโดยตลอดนะโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสดุดีมิสฟอร์เรนไนติงเกลนะคะบุรพาจารย์แห่งการพยาบาลแล้วก็รำลึกถึงพระคุณของท่านและก็ประกาศเกียรติคุณเพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่านะคะแล้วก็ยังเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชนให้ทราบเป็นประจำทุกๆปีนะซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะวันพยาบาลสากลเนี่ยเขามีคำขวัญ นะทุกๆปีเขาจะมีการตั้งคำขวัญเนื่องในวันพยาบาลสากลนะแล้วก็คำขวัญของแต่ละปีทุกๆปีมาโดยตลอดเลยนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะก็มีคำขวัญ นะสำหรับในปีนี้นะคำขวัญพยาบาลสากลปี2569นะก็คือพยาบาลคืออนาคตพลังแห่งการพยาบาลคือการช่วยชีวิตนั่นเองนะแน่นอนค่ะกิจกรรมในวันพยาบาลสากลก็คือในสถานพยาบาลหน่วยงานการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆด้วยนะคะมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็คัดกรองโรคนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพในครอบครัวรวมไปถึงจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และการพยาบาลและให้คำปรึกษาในเรื่องของทางด้านของการแพทย์แก่ประชาชนค่ะให้การบริการพยาบาลแก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะนอกจากนี้เนี่ยวันพยาบาลสากลเนี่ยก็จะเป็นวันที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการวิชาชีพพยาบาลทั่วโลกแล้วเนี่ย

หรับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ควรที่จะต้องรำลึกถึงความสำคัญในวันนี้นะเพื่อเป็นการยกย่อง Meet Florence Nightingale ในฐานะปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะว่าวันที่12พฤษภาคมของทุกๆปีเป็นวันพยาบาลสากลนะคะหลายๆคนก็บอกอ้าวเหรอมีด้วยเหรอวันพยาบาลสากลมีค่ะนะมีเหมือนกันทั่วโลกเลยนะคะวันพยาบาลสากลนะก็เป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกๆท่านแล้วกันนะคะที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นกำลังใจดีๆนะหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าพยาบาลเนี่ยเขาทำงานกันแบบเหน็ดเหนื่อยถูกว่าถูกนู่นนี่นั่นกันอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก็ว่าเราก็คือได้เห็นพยาบาลทำงานกันนะฮะก็คืออย่างที่คำขวัญนะฮะบอกว่าพยาบาลคืออนาคตพลังแห่งการพยาบาลก็คือการช่วยชีวิตนะมุ่งเน้นความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงรอบด้านความเป็นธรรมในวิชาชีพพยาบาลเพื่อทำให้พยาบาลซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการบริการนะคะการบริหารจัดการวิกฤตการต่างๆวิกฤตสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพทั่วโลกเนี่ยสามารถทำหน้าที่ปกป้องดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพเลยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยนะคะค่ะก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงนี้เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาส ที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอนุรักษ์งามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีบกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีบระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้ง2ฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: Messenger ไม่ใช่แค่ Messengerช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
10: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
9: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งพวกโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7 จันทบุรี
1: เวลาแห่งความสุขที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039-325-987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตราย

0: นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นกระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆ ก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เขาอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: รางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วย พราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรนั่นก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลง ิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในครอบครัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ย
5: ฮะ
6: ฮะ
5: ศิลา
6: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะ
3: เร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็ว
7: เด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
3: ฮะโอ้แสงแดด
8: สีนะ
3: สดชื่นเลยเสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
7: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
8: เฮ้ยเจ้าปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ๊ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
4: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
8: ขอโทษเจ้าค่ะ
7: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
4: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
8: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
9: ขอบใจนะส้มซา
8: คุณจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปไปไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
7: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
4: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
10: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
11: อร่อยจัง
12: กินกินกิน
8: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะ
5: ไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
9: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
5: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยนะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
5: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะถ้าว่าอบๆน่ารักกว่า
9: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
5: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื
11: ่อเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
11: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
11: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
9: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
11: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
9: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
11: เดินทางปลอดภัยนะ
12: ขอรับ
5: โชคดีนะ
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
12: บ๊ายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
0: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
3: จ้าปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
9: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: อุ๊ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
9: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
1: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
9: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้อ้าวกันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจาก

0: ขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigarette or vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
1: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
2: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
3: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจ้าพอร์ตเจ้าบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับเรียกคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
2: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
4: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
1: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
2: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
5: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่ติดบีฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
6: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
5: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การ

0: นะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
1: ้ข้อมูลจากสสสพบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
2: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
3: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชุบาผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟรมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาร์โกสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮารานด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนตัวแทนผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพงัน
3: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักรีฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546 และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
4: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้ไม่ใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
6: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอ่ะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่นี้เล็กๆอย่างเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอ่ะสิ่งที่ท่านทำไว้อ่ะมันเยอะมาก
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
11: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
10: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
13: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานด้วยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
14: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำทีแต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
13: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัส และเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
15: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
13: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
16: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
17: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
16: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
18: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและ ปรากฏการเอลนีโญรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาววงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
19: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
20: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขาก็มีแผนอยู่แล้ว
19: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
21: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยี่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยี่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตา แต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนทำกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะและรายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกWHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤกษายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอํากำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟแนลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้เจโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และชนะใน2เซตถัดมา7ต่อ5และ6ต่อ2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1ต่อ2เซต6ต่อ0 6ต่อ7ไทเบรก0ต่อ7และ3ต่อ6ทำให้เสมอกัน1ต่อ1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1ต่อ0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชรเลได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2ต่อ0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบไฟแนลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูโรเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ต3ต่อ2ทำให้ดอร์ทมุนด์มี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงก์เฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
4: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลา บนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
5: การแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเกย์ Thailand Championship ก็จะเป็นดัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
4: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางฤติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
7: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถดรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแป้งคิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่นเจเนอเรชั่นทูเจเนอเรชั่นแล้วก็แป้งหวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น Rising Star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวทีโคคา
3: ทั้งนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมด้วย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไซพาณิชคาดหน้ารายงาน
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
24: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534 7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126 0

0: 361512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิลันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtancc.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียมสำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งและที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐ ที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พะวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินพบกับความสุขบนความพอเพียงทุกวันเสาร์ทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวของการทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคุณประกรณ์คำล่าท่านเป็นอดีตกำนันอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ยังเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้นะคะกำนันประกรณ์จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์นับตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำการเกษตรจนมาถึงปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับกำนันประกรณ์ถึงเส้นทางการทำอาชีพเกษตรกรกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังคะคุณประกรณ์คำล่าปราชาวบ้านและอดีตกำนันตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและยังเป็นเกษตรกรต้นแบบของการทำไร่นาสวนผสมปลูกพืชผสมผสานสามารถคืนทุนและมีกำไรได้ภายใน6เดือนด้วยเทคนิคการปลูกที่ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างคุ้มค่าค่ะปลูกเองขายเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะสามารถตั้งราคาได้เองตามความพอใจขายเท่าไหร่ก็ไม่ขาดทุนค่ะวันนี้นะคะกำนันประกรณ์จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของกำนันประกรณ์เองรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตนะคะตอนนี้กำนันประกรณ์อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะกำนันประกรณ์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยกำนันช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
2: ครับครับผมชื่อประกรณ์คำล่าครับอดีตก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันนะและปัจจุบันก็เกษียณแล้วจากกำนันก็มาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคีครับอาชีพของผมเองก็ทำการเกษตรครับอยู่กับพ่อกับแม่มาก็ทำไร่ครับอยู่บนตากฟ้าทำนาอยู่ทุ่งตาคีนะก็มีที่ดินเยอะครับก็ทำแบบตามสมัยโบราณก็ทำมันก็ทำได้ครับพอต่อมาแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายค่าลงทุนมันสูงเราก็ยังเพลิดเพลินกับใช้กับเครื่องจักรเครื่องไม้ให้รุ่นใหม่ๆออกมามันก็ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นก็ประสบปัญหาครับทำนาเยอะทำไร่เยอะก็ลงทุนสูงก็เกิดเพราะว่าขาดทุนนะราคาตกต่ำมั่งอะไรมั่งก็ติดหนี้ติดสินใช้หนี้ก็ไม่ไหวอ่ะเพราะเราได้ของมาแล้วเราไม่พอใช้เพราะมันค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ทำเองอ่ะส่วนมากจะใช้ระบบจ้างเขาอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยไม่คุ้มทุนก็ทำให้ชีวิตผมมาเกือบล้มอ่ะเกือบล้มเลยก็คิดใหม่ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเนาะก็พอดีก็ได้ไปเที่ยวดูงานช่วงเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับดูงานโครงการพระราชดำริโครงการไร่นาส่วนผสมนะครับตามติดอะไรเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
2: ก็ดูแล้วก็เอ๊ะถ้าเกิดเราทำเราดูแล้วว่าพระองค์ท่านสอนให้เราเนี่ยไม่โลภนะครับไม่โลภทำแบบพอเพียงนะครับมีเหตุมีผลแล้วพอประมาณเนี่ยเราก็มาทำให้มันมีภูมิคุ้มกันที่ป้องกันการเสี่ยงได้อย่างที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยเราผมก็คิดแล้วก็เลยเลิกจากการทำเยอะๆนะผมก็ยุบนะครับยุบให้ที่มีที่ให้เขาเช่าไปที่นาก็แบ่งเขาเช่าไปแล้วตัวเองก็มาทำอยู่แค่ประมาณคิดว่าจะทำแค่20ไร่ก็มากเกินไปนะครับความรู้ก็ไม่มีก็ไปเรียนนะไปเรียนศึกษาแบบรวดทางลัดนะกับเกษตรเนี่ยมหาลัยเกษตรดอนแตงว่าผมจะทำสวนทำไร่นาสวนผสมเราต้องหาความรู้ก่อนใช่ไหมครับอย่างพระองค์ท่านบอกว่าต้องมีความรู้เนี่ยคู่คุณธรรมอะไรเงี้ยผมก็ไปหาความรู้ก่อนมาก็มาทำก็เริ่มแรกก็ทำอยู่ประมาณลองก่อน3ไร่ทำในครอบครัวนะครับลูกก็ไปเรียน2คนแฟนก็ทำก็จ้างเขาบ้างถ้าเอาไม่ไหวก็ทำผักก่อนยกร่องทำผักทำปลูกต้นไม้ปลูกผักล้มลุกก่อนฮะก็ปลูกต้นไม้ด้วยปลูกไม้หลักไม้ผลไม้หลักด้วยก็ปีแรกดีครับปีแรกดีปี2ดีฮะก็ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้ยาเคมีควบคุมการผลิตแล้วก็ปี3ปี4เจ๊งครับเจ๊งเลยเพราะว่าเรามีความรู้ในด้านเคมีไงเราก็ใช้เป็นเรียกว่าเป็นโอ้โหเก่งอะเรื่องใช้ยาใช้ปุ๋ยอะสรุปแล้วเขาไม่สอนเราแก้ปัญหานะครับเราก็ทำให้ดินเสียครับสิ่งแวดล้อมนะทำลายสิ่งแวดล้อมดินเสียเจ๊งอะใบไม้ร่วงต้นไม้ไม่มีมันอยู่ไม่ได้ครับดินมันเสียแล้วนะครับไปเดือนหนีหมด แล้วก็ตัวเบียนตัวไอ้ตัวห้ามตัวเบียนที่มันเคยช่วยเรามันก็ตายหมดผมก็งงฮะคิดว่าเจ๊งก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็นพ่อค้าพอดีไปเจอเพื่อนกันที่เขาเลี้ยงปลาเขาใช้จุลินทรีย์ในการอะไรปรับสภาพน้ำนะ
1: ค่ะ
2: เขาก็เลยให้ผมมาแนะนำมาลองมาใช้ดูก็เอามาสาดในร่องน้ำเรามั่งเอาสาดในต้นไม้เรามั่งเอามาปรับสภาพดินเรามั่งโอ้โหสองเดือนเท่านั้นเองครับได้ผลเลยนะต้นไม้แตกน้ำที่เสียก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นผมก็เลยโอ้งั้นเลิกใช้เคมีมาใช้บ้างนะครับถ้ามันจะเป็นเราก็มาใช้พวกจุลินทรีย์มาปรับสภาพดินและใช้มูลสัตว์หมักทำปุ๋ยนะครับเนี่ยนะครับองค์ท่านสอนให้เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาเราก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะจากเคยใช้ปุ๋ยเป็นแสนๆเราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีละเนี่ยนะครับประสบการณ์ผมก็เลยฟื้นชีวิตขึ้นมาก็สามารถอยู่ได้กับโครงการของท่านผมคือผมก็ทำ3ไร่ก่อนเนี่ย3ไร่แรกเราก็โอ้โหได้ทุนคืนตอนแรกนะเรามาเปลี่ยนแปลงใหม่มาทำทีละไร่2ไร่เราทำไปตามกำลังครับอย่าไปโลภนะครับไร่นึงเนี่ยท่านบอกว่าไร่นึงเนี่ยถ้าเราทำกันจริงๆทำเองนะปลูกไม้หลายๆอย่างจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างเนี่ยท่านหูแม่นท่านรู้ได้ยังไง ผมไม่เข้าใจผมทำแล้วผมปลูกผักก่อนเลย นะครับปลูกผักผักล้มลุกเนี่ย
1: มีผักอะไรบ้างคะ
2: ปลูกผักพวกผักชีพวกคะน้ากลางตุ้งอะไรก่อนแล้วก็ปลูกพริกปลูกพืชชั้นกลางปลูกกระเดื่องขึ้นมาเรื่อยๆ ท
1: ั้
2: งปลูกกล้วยนะครับจนทุกวันเนี้ยผมก็รู้แล้วว่าการใช้ชีวิตแบบของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ว่าเราจะต้องอยู่กับความจนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: นะครับมันก็ขยายไปเรื่อยๆจาก3ไร่เป็น5ไร่5ไร่เป็น10ไร่สวนผมเริ่มขยายใหญ่ต่อปัจจุบันนี้ก็เกือบ20ไร
1: ่
2: นะครับเป็นที่เราต้องนอนผมก็ยังไม่ทำไม่หยุดทำนะผมก็ทำไปทีละน้อยทีละ2ไร่ทีละไร่ของไร่ทำไปเรื่อยไอ้ข้างหลังไร่ผลผลิตตามตูดมาเนี่ยมันได้ทั้งหน้าได้ทั้งหลังแล้วเราทำเองนะครับอย่างพระองค์ท่านบอกว่าเราใช้พอประมาณแล้วกำลังเราทำได้แค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นการลงทุนเรามีเท่าไหร่เราก็ลงทุนเท่านั้นท่านบอกแม่เราโลภนะครับอย่าไปอยู่กับความเพ้อฝันนะครับอย่าไปอยู่ความเพ้อฝันเมื่อก่อนผมบอกว่าทำไร่อ้อย200ไร่เนี่ยจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้นะแล้วทำนาอีก100ไร่ผมก็จะต้องได้ข้าวเท่านั้นเท่านี
1: ้
2: สรุปแล้วอ้อยราคาตกต่ำผลแล้งไม่ได้ตัดเจ๊งไห
1: ม
2: ขาดทุนเป็นล้านนาก็เหมือนกันนั่นคืออยู่ความหวังแต่เรามาอยู่ความเป็นจริงเนี่ยท่านบอกให้เราอยู่ความจริง1ไร่เราปลูกผักแล้วเก็บขายเนี่ยเก็บขายทุกวันอะได้วันละ200 300 500 1,000 นึงเหลือกินเหลือใช้แล้วครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อาชีพอย่างพวกเราเนี่ยเกษตรกรนะเกษตรกรนะประเทศไทยเราเกษตรกรนะครับเราจะไปปลูกพืชเอาปริมาณเราเอาคุณภาพนะครับเอาคุณภาพที่เราก่อนจะปลูกอะไรเราศึกษาตลาดก่อนผมก็จะวิ่งดูตลาดรอบๆเนี่ยบ้านนอกนะครับบ้านนอกเนี่ยว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรอย่างเราจะปลูกเขาต้องการตอนนี้ช่วงนี้เขาต้องการผักเนาะเราก็ปลูกผักคะน้ากลางตุ้งผักบุ้งผักชีอะไรหมูกระทะเยอะครับตอนนี้เขาต้องการเยอะไห
1: ม
2: เราก็วิ่งส่งตามร้านต่างๆเนี่ยเราก็ออกตลาดนัดด้วยครับเราต้องมีตลาดของเราด้วยน
1: ะ
2: เราจะส่งเราก็ต้องมีตลาดด้วยพ่อค้าคนกลางตัดไปเลยถ้าเขาให้เราถูกเราขายเองราคาของอะไรก็แล้วแต่ที่ผมมีขายอยู่ทุกวันนี้ก็มีน
1: ะ
2: มีผักนะครับมีผักแล้วก็มีชมพู
1: ่
2: มีมะม่วงนะครับมีมะขามเทศมีกล้วย4อย่างเนี่ยผมตั้งราคาผมเองหมดไม่มีใครมากดผมได้นะไม่มีใครกดผมได้เซเว่นขายลูกละเท่าไหร
1: ่กล้วย
2: ลูก9บาทนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ผมขาย5บาทเราก็สู
1: ้ได้ครับ
2: บางอย่างแล้วขายตำเน็จนะเดี๋ยวนี้โอ้โหตลาดกว้างนะครับทำให้มีคุณภาพผมบอกว่ามะขามเทศผมปลูกมะขามเทศหลักๆนะมะขามเทศชมพู่กล้วยมะม่วงเนี่ยเราต้องให้ปลอดสารนะครับอย่างพระองค์ท่านบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีคุณธรรมใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ต้องถึงคนผู้บริโภคถ้าเราแต่ผลประโยชน์เหมือนเกษตรกรทำนาขนาดทำต้องการพันข้าวนั้นพันข้าวนี้จะเอาไล่ปริมาณเท่านั้นเท่านี้แต่ทานไม่ได้แล้วตัวเองก็ยังไม่กิน
1: อ
2: ่ะใช่ไหม
1: ครับเรากินแบบไหนก็ขายแบบนั้น
2: ขายยากเพราะฉะนั้นลองเนี่ยอยากให้คนไทยเราเนี่ยกลับมายึดนะประเทศไทยเราพื้นที่เยอะปลูกของที่เรากินได้อย่างข้าวทุ่งนาเราปลูกหอมมะลิสิ ขายได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับเราดังเลยเข้าหอมลี่เราแล้วก็อย่าทำจนเกินกำลังอะเกินตลาดนะครับถ้าเราปลูกเราสามารถทำราคาได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับตลาดได้ถ้าใครมีที่เยอะๆผมบอกแนะนำเลยนะคนไทยเนี่ยอย่าทิ้งเกษตรนะครับแนะนำแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้เพื่อนในฝูงทำกันทำมันไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียว200-300ไร่แต่ไอ้คนที่ไม่มีเลยไม่มีเลยเราก็ขายคนเดียวก็ขายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราทำหลายๆคนทำเป็นกลุ่มรวมกลุ่มกันได้เราตั้งเป็นสหกรณ์เราต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได
1: ้
2: เราตั้งกลุ่มขายตั้งร้านขายกันเองได้เนี่ยนะครับพระองค์ท่านสอนให้เราทำอย่างนี้นะครับแต่พวกเรายังหลง ยังหลงกับ อะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้สิ่งล่อลวงเรามันทำให้เราหลงผิดเพราะว่าบางคนเนี่ยมีที่อยู่สองงานหรืองานหนึ่งทิ้งเป็นที่รกร้างนะครับแล้วไปเปิดขายร้านขายของบางคนไล่ขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นขายกันจะเต็มถนนเลาะทางแล้วแต่คนซื้อไม่มีท่านอะไรไหมลองหันกลับมานะครับหันกลับมาดูแลพื้นที่ของเราเนี่ยลองปลูกผักสักงานสองงานลองขายอย่างน้อยเราก็ได้ทานเองใช่ไหมครับแล้วปลอดสารด้วยถ้าเราเชื่อพระองค์ท่านนะเขาไม่ได้สอนให้เราอยู่ความยากจนน
1: ะ
2: เขาไม่ได้สอนให้เราอยู่ความทุกข์ยากนะเราสอนให้ท่านเราเขาสอนให้เราปลดทุกข์ครับไม่ต้องไปทุกข์ว่าไร่อ้อยผมจะได้กี่ตันเนี่ยนะจะได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้ทุนคืนใช้หนี้เขาไหมเนี่ยนี่ความทุกข์ที่ท่านบอกให้เราปลดออกมาเรามาอยู่กับเนี่ยวันนี้ผมเอาผักบุ้งไปขายได้20 กรัมได้ร้อยนะผักบุ้งในร่องผมนะครับกล้วยอีก10 หวีนะครับ20 หวีมะม่วงอีกเข่ง2 เข่งชมพู่อีกอะไรเงี้ยเนี่ยได้ตังค์เงี้ยเลยครับเราอยู่กับเนี่ยผมบอกทำไมผมเป็นกำนันอ่ะผมยังไม่นั่งขายของเลยถ้าเราไปอยู่กับอะไรอยู่กับความยิงทุกยะโสตัวเองอ่
1: ะ
2: ไม่ทำแบบไม่หาเงินที่มันง่ายๆบางคนเดินละทิ้งไปเงี้ยผมว่ามันจะได้ครับพื้นที่ก็มีนะครับพี่น้องก็มีนะแบ่งปันกันให้องค์ท่านบอกให้อยู่แบบพอประมาณพอประมาณแล้วมีภูมิคุ้มกันนะครับมีผลจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับศึกษาตลาดเอามาเป็นการนำผลิตเราคิดอะไรก็ปลูกให้นั่นนะครับถ้าเราปลูกแล้วเราไม่กินคนอื่นเขาไม่อยากกินใช่ไหมครับผมอยากให้คนไทยเราหันกลับมานะต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทำการเกษตรให้โลกกินนะครับให้ชาวโลกกินนะอย่าทิ้งการเกษตรกันนะครับฝากไว้ด้วยครับ
1: ค่ะจากการทำนานะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกษตรผสมผสานเนี่ยนานคะใช้เวลากี่ปีคะถึงจะ
2: มันไม่
1: จนมาถึงตอนนี
2: ้ผมว่าผมเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมเริ่มจากนั่นมาประมาณเกือบ20 กว่าปีแล้วครับที่ประสบความสำเร็จนะ
1: ค่ะ
2: เกือบ20 กว่าปีตอนแรกก็เริ่มยังงมเข็มอยู่ยังหลงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าหลักการที่เราจะต้องประคองตนเราทำยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็สบายนะสามารถที่จะบอกแนะนำทั้งชวนเพื่อนทุกคนให้กลับมาทำอย่างเราบ้างได
1: ้ค่ะอย่างช่วงนี้ค่ะกำนันคะร้อนๆแบบนี้มีเกษตรกรหลายๆท่านนะคะบอกว่าโอ้ดูแลพืชยากเหลือเกินพวกศัตรูพืชต่างๆก็มักจะมาคู่กันเลยที่ส่วนของกำนันค่ะมีปัญหาเรื่องของศัตรูพืชหรือว่าพวกแมลงที่มารบกวนไหมคะแล้วก็มีวิธีจัดการกับปัญหานี้ยังไงคะ
2: ก็มีวิธีอยู่ครับบางทีผมบอกได้เลยว่าบางทีเราอยากจะทำแบบปลอดสารพิษเลยนะปลอดสารเคมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้เคมีแล้วมันปลอดสารนะ
1: ค่ะ
2: คือสิ่งแวดล้อมข้างๆเราอะเราอยู่ตรงกลางรอบๆข้างเขายังไม่เลิกใช้เคมีกัน
1: ค่ะ
2: เขาก็ยังฉีดกันตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ว่าเราใช้ยาหาความรู้ก่อนพระองค์ท่านให้เราหาความรู้ก่อนว่ายาตัวไหนมันทำลายอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้านี่ผมไม่ใช้นะในสวนผมเนี่ยมันไปทำลายไส้เดือนจุลินทรีย์ต่างๆทำให้ดินเสียนะแล้วยาบางตัวที่ฉีดไปแล้วไปทำลายพวกตัวห้ามตัวเบียนนะครับที่มันจะช่วยเราทำลายพวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูเราอย่าไปฉีดถ้าเกิดมันระบาดจริงๆเราไม่ไหวเราก็ฉีดแล้วต้องการเก็บผลผลิตไปขายเราก็ต้องดูกำหนดของฉลากว่าเขาบอกให้เราฉีดแล้วหลังจาก15 วันค่อยเก็บใช่ไหมครับ นี่คุณธรรมนะครับเราต้องมีคุณธรรมตรงนี้บางคนฉีดเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็ตัดไปขายอะไรมันไม่ใช่นะ
1: สารพิษก็ตกค้างอยู่
2: ใช่สารพิษก็ตกค้างอยู่ถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้เราใช้พวกกระเดาหมากนะช่วงมันไม่ระบาดกระเดาหมากก็หางไหลมาหมากทำเป็นยามีเยอะยาทรงยาสูบอะไรเนี่ยเราก็หลักๆก็คือทำยังไงก็ให้แล้วแต่ให้ต้นไม้แข็งแรงเข้าไปกำลังดินน่ะเราควรที่จะให้ต้นไม้แข็งแรงเอาไว้เพราะว่าถ้าดินเราเสื่อมสภาพแล้วไส้เดือนไม่มีแต่ถ้าเราล่อไส้เดือนด้วยเอาขี้วัวมาลงปุ๋ยหมักมาลงไส้เดือนจะมาจุลินทรีย์เยอะๆต้นไม้ก็จะแข็งแรงมันจะอยู่คู่กับธรรมชาติครับถ
1: ้
2: าเกิดมีเพี้ยมันต้องมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราก็จะมีมันก็จะมีตัวช่วยอย่างตัวห้างตัวเบียนตัวอะไรเงี้ยช่วยเราแต่ถ้าเราไปปราบโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันตายหมดอ่
1: ะ
2: จะมีตัวช่วยเราต้องทำกันเองคนเดียวเนี่ยก็แย่นะฮะ
1: ก็ต้องศึกษาก่อนค่ะ
2: ครับต้องศึกษาก่อน
1: ว่าแมลงศัตรูพืชชนิดไหนที่เราจะต้องกำจัดที่เราจะต้องคงไว้ก็ยังมี
2: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะโดยส่วนตัวของกำนันเองค่ะการทำเกษตรเนี่ยมีความยุ่งยากมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะกำนันเคยมีแบบท้อจนแบบไม่ไหวแล้วอยากจะเลิกแบบนี้เคยมีบ้างไหมคะ
2: ก็ตรงที่ตอนที่ผมบอกว่าผมขนาดผมไปเรียนมาแล้วนะไปศึกษามาแล้วแต่เรายังหลงทางอยู
1: ่
2: ตรงนั้นเริ่มท้อแต่ก็มีพรรคพวกบอกกันมาเรามาแก้ได
1: ้ม
2: ันก็เริ่มไม่ท้อเรารู้หมดแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับเรารู้หมดเราก็เพลิดเพลินกับอยู่กับร่มกับเงานะเย็นในส่วนผมเย็นมากน
1: ะ
2: แล้วก็อยู่กับธรรมชาติผลไม้ล่างไม้มีกล้วยกินมีอะไรแล้วก็เฟื้อเผื่อแผ่ครับใครที่ไม่มีสวนผมไม่ต้องล้อมอ่
1: ะ
2: มีคนล้อมให้ใครอยากกินอะไรก็มาขอแบ่งบายกันผมจนผมได้เป็นผู้ใหญ่กว่าได้เป็นกำนันครับนะนี่คือน้ำใจเล็กน้อยจากพวกเราจากเราตอนนี้มีความสุขแล้วครับถ
1: ึ
2: งจะไม่มีเงินเยอะมากมายแต่มีพวกเยอะ
1: ม
2: ีพี่น้องเยอะเข้าใจกันมีคนที่เข้าใจเราก็ดีอ่ะ
1: ค่ะไม่ได้รวยเงินทองแต่ว่ารวยความสุขนะคะ
2: ใช่รวยความสุขคร
1: ับ ค่ะค่ะกำนันคะกำนันได้มีการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้บ้างไหมคะ
2: เทคโนโลยีการเกษตรก็มีครับอย่างที่เราบางทีเราตลาดเราต้องพึ่งเทคโนโลยีเนาะ
1: ค่ะ
2: ต้องไปทางเนี่ยทางถ้าเราจะขายแข่งกับนี่มีห้างใหญ่เราก็ต้องมีขายทางออนไลน์บ้างอะไรบ้างที
1: ่
2: เราต้องมาใช้ครับ
1: ค่ะการตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่จำหน่ายช่องทางไหนคะ
2: ตลาดหลักๆเลยผมจะมีอยู่กับมีในเขตพื้นที่ผมในตลาดนัดมากเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ตลาดมันไปหาคนนะครับไม่ใช่คนมาตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คเลยเราเช็คเลยว่าที่ไหนมีตลาดวันอะไรวันอะไรอย
1: ่
2: างผมเนี่ยรถสองคันนะครับผมก็ลูกสาวผมเนี่ยไปคนละสายวันหนึ่งจะไปคนละตลาดเช้าเย็นเลือกเอานี่ครับเราก็ได้ช่วยระบายของเราเองแถมเรายังได้ช่วยลูกบ้านด้วย
1: ค่ะ
2: คนที่เขาทำตามเราก็จะได้รับมันเข้าไปขายด้วยเป็นรายได้อี
1: กคือ
2: เราต
1: ั้
2: งกล
1: ุ
2: ่มเป็นอากรเนี่ยถ้าคุณทำอย่างผมทำตัวนี้อย่างนี้นะผมรับคุณนะ
1: ค่ะ
2: แต่คุณต้องควบคุมอย่างนี้นะคุณต้องไม่ฉีดยานะแต่นี่อย่างผมไปขายตลาดเนี่ยตลาดนี้ป๊อปเนี่ยเขาเคยกินผักผมบอกโอ้ยปากกำนันหวานไม่มียาใช่ไหมโอ้ยมะขามเทศก็กินดีไม่เคยฉีดยาชมพู่ก็กินหวานอะไรก็กินดีอ่ะเขาก็จะติดเราครับพอเขาติดเราแล้วตอนเนี้ยเขาก็จะรอแล้วร้านใครมาลงยังไงเขาก็ไม่เชื่อใจก็ต้องรอเรา
1: ของดีปลอดภัยด้วย
2: ปลอดภัยด้วยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วนอกจากไปตามตลาดนัดแล้วยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับช่องทางออนไลน์ด้วยถ้าใครสั่งเรามาเราก็ขายอย่างลูกสาวผมเขาเปลี่ยนทั้งเน็ตนะท
1: ั้
2: งเฟซบุ๊กอะไรก็เนี่ยผมไม่เก่งนะถ้าถ่ายรูปเขาก็ขายเขาก็ส่งฮะแพ็คกล่องส่งก็
1: ม
2: ีครับหน
1: ้
2: าสวนเราก็ขายครับคนอยู่สวน
1: อ๋อก็คือไปรับซื้อถึงสวนเลยก็มี
2: ครับถ้าคนไหนเชื่อใจแล้วขายตามราคาที่เราตกลงกันได
1: ้
2: เราก็ให้เขา
1: ก็แสดงว่ามีเงินหมุนเวียนทุกวันเลยนะคะ
2: ครับก็จริงๆก็จะว่าผมอาชีพผมก็เกือบล้มเกือบจนนะ
1: ค่ะ
2: ก็จนทุกวันนี้ก็แบบพอกินพอใช้อย่างพระองค์ท่านบอกอ่ะเราอยู่ตามสภาพของเราคืออยู่แบบซื้อแบบมีเหตุมีผลพอประมาณผมอยากมีรถผมก็ซื้อแค่รถญี่ปุ่นก็ได้เนี่ย
1: ค่ะ
2: พิกอัพ รถเก๋งราคาก็เนี่ยก็มีรถก็มีรถหลายคันว่างให้ลูกให้เจ้าใช้กันอยู่อ่ะเออเอาพอประมาณที่เราต้องการใช้
1: อยู่ได้โดยที่ไม่ลำบาก
2: ครับอยู่แบบไม่ต้องลำบาก
1: คนเข้าใจบางทีเข้าใจผิดคิดว่าความพอเพียงก็คืออยู่แบบไม่ใช้จ่ายอะไรเลยใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆไม่ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็มีเงินนะจะซื้อก็นำหัวซื้อรถแค่รถญี่ปุ่นไม่ต้องไปซื้อรถอย่างแพงๆก็ได้นะครับ
1: มันก็ขับได้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วกำนันยังมีแผนที่จะทำอะไรต่ออีกไหมคะที่สวนจะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ครับเมื่อก่อนนี้ก็ปลูกอยู่ชมพู่กับมะขามเทศมะม่วงต้มโอนะ
1: ค่ะ
2: แล้วนี้เราคือผักพืชผักเนี่ยคืออย่างน้อยเราเป็นเกษตรกรนะเมื่อก่อนผมทำนาก็รอจนกว่าข้าวจะสุกใช่ไหมทำอ้อยจนกว่าอ้อยมันจะถูกแล้วเงินเราก็จะขาดมือเราก็ต้องไปฟักของเก่ามาใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำวางแผนแล้วว่าเรามีไม้หลักอยู่แล้วชมพู่มันเป็นฤดูกาลมะม่วงก็เป็นฤดูกาลนะครับอย่างเงี้ยมะขามเทศก็เป็นฤดูกาลอย่างน้อยผมก็ต้องมีกล้วยรองมือปลูกกล้วยเรื่อยๆครับปลูกทุกวันกล้วยก็จะออกทุกวันเราก็จะมีเข้าตลาดทุกวันคู่กับผักเราที่เราจะเว้นที่ไว้สักไร่สองไร่ไว้ทำผักนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราต้องหาของป้อนตลาดแล้วเราต้องมีคือทำยังไงก็ได้จะเก็บผักบุ้งขายก็ได้ครับนะมันได้ตังทุกวันนะขอให้มีแผนให้ได้ตังทุกวันจะได้มากได้น้อยวันละร้อยสองซื้อวันละสิบบาทดีแต่ว่าจะขอให้เงินเข้านะเป็นเคล็ดลับ
1: เลยเข้าทุกวัน
2: เข้าทุกวัน
1: ค่ะก็คือตลอดทั้งปีจะมีพืชผลต่างๆ
2: ผลตลอดขายทั้งปีตามฤดูกาลของมันไป
1: ค่ะได้พูดคุยกับกำนันปกรณ์ถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรและแนวคิดการทำเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียงไปบ้างแล้วนะคะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับกำนันปกรณ์กันต่อค่ะ

ศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมู

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: จะเป็นผู้สูงวัยที่ช็อตหรือจะเป็นผู้สูงวัยที่ชิลใช้จ่ายสบายในบ้านปลายชีวิตอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะรับเงินมาทำบัญชีจดรายรับจดรายจ่ายจดเงินคงเหลือสิ้นเดือนสรุปยอดบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำง่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรู้สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเกิดการออมอย่างยั่งยืนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยจดไม่จน
5: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากรู้จักบริหารจัดการค่ะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายค่ะทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้การทำการเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มากก็ตามค่ะกำนันปกรณ์เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจลองผิดลองถูกจนมีประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเกษตรนะคะศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญด้วยบวกกับการวางแผนคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตอนนี้กำนันปกรณ์ยังอยู่ในสายกับเรานะคะไปพูดคุยกับกำนันกันต่อเลยค่ะกำนันคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาเลยกำนันพูดถึงเรื่องของศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องเลยโดยส่วนตัวของกำนันเองค่ะมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
6: พระองค์ท่านสอนให้เรารู้วิธีการแก้ปัญหาทางดินระเบิดดินเนาะ
5: ค่ะ
6: ในการทำการเกษตรเนี่ยการใช้ชีวิตก็เหมือนกันผมก็ก่อนที่จะเริ่มตรงนี้ก็ท่านบอกให้เราดูสภาพดูครัวเรือนเราแล้วให้ลองทำบัญชีครัวเรือนค่าใช้จ่ายดูองค์ท่านให้เราดูว่าเราเกินตรงไหนจ่ายตรงไหนมันไม่พอเพียงแล้วมันเกินอะไรเงี้ยเราก็ตัดลงเห็นไหมครับเราก็ทำบัญชีเช็คดูที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะต้องตัดส่วนไหนเราจะต้องไว้ส่วนไหนพอเราลดค่าใช้จ่ายได้นะมันก็จะเริ่มดีนะครับพระองค์ท่านสอนให้เราดีนะอย่างเช่นเราจะทำก็มาทำการเกษตรผมมามองดูว่าถ้าคนเราปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยเราใช้ดินอย่างดีเลยใช่ไหมไม่ได้ทำมากเราทำอยู่แค่กระถางเดียวแต่เราใช้ดินอย่างดีต้นไม้งามมากนะโตเร็วมากนะครับ เนี่ยท่านก็เหมือนก็สอนเราเหมือนกันว่าเราต้องมากลับมาดูสภาพดินเราดินเราแน่นดินเราเสียแก้ปัญหาดินให้ได้ก่อนแล้วใช้มูลสัตว์มูลอะไรเข้ามาแล้วระบบน้ำอย่างเงี้ยจะสอนให้รู้จักเรารู้จักกักเก็บน้ำไว้ใช้ดูแลนะครับเนี่ยศาสตร์ของพระองค์ท่านนะครับเราก็สามารถจะหนึ่งเรามีน้ำใช้สองสภาพดินเราดีเราปลูกอะไรมันก็เจริญเติบโตนะครับท่านให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับเราก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันจะพลาดเราก็ต้องหยุดต้องมีแผนต้องมีภูมิคุ้มกันผมบอกผมปลูกไม้หลายๆอย่างตามพระองค์ท่านบอกเนี่ยนะเราผมไม่ได้ทำจะพู่อย่างเดียวถ้าทำพู่อย่างเดียวเจ๊งมันถ้ามันราคามันตกมันขายไม่ได้มันก็เจ๊งไปอย่างเดียวใช่ไหมแต่พระองค์ท่านสอนให้เราเนี่ยทำหลายๆอย่างถ้าจมพู่ราคาไม่ดีก็ยังได้มะขามเทศเนา
5: ะ
6: มะขามเทศไม่ดีก็ยังได้มะม่วงไม่ดีก็ยังได้กล้วยถ้ากล
5: ้
6: วยไม่ดีเราก็ยังได้พริกได้มะเขือที่มันเป็นพืชชั้นล่างชั้นกลางอะไรต่าง
5: ๆ
6: ถ้าเกิดมันได้ทุกอย่างท่านกำไรเลยล้วนๆใช่ไหมเนี่ยที่พระองค์ท่านคิดได้ดีมากเลย
5: ค่ะถึงได้เป็นการผสมผสานเนาะ
6: ใช่ครับ
5: ค่ะและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรสำหรับกำนันเองค่ะคืออะไรคะ
6: ความภาคภูมิใจนะครับ
5: ค่ะ
6: ผมเหมือนกับไม่มั่นใจกับอาชีพที่ลูกผมไปทำเลยนะ
5: ค่ะ
6: จบมหาลัยคนหนึ่งก็โน่นเป็นวิศวกรอยู่ในชลบุรี
5: ค่ะ
6: และลูกสาวผมก็ทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ย
5: ค่ะ
6: บริษัทเดือน30,000-50,000-70,000แล้ว
5: ค่ะ
6: แต่ค่าใช้จ่ายผมเห็นเขาใช้กันน้องผมถึงบอกว่าพอบริษัทเลิกจ้างแล้วช่วงช็อตช่วงไหนฟองสบู่แตกเขาก็ตกงานกันนะเขาก็ต้องกลับมาหาผมนะผมบอกว่าผมทิ้งไม่ได้เรื่องนี
5: ้
6: ผมก็พยายามที่จะให้ลูกผมมากลับมาเขามีความรู้แล้วเขาฉลาดแล้วเขาเรียนสูงแล้วผมก็ได้ลูกสาวผมมาคุณแล้วแต่เลยน
5: ะ
6: เป็นความภาคภูมิใจผมที่สุดเลยคือเขาจะไม่ยอมมาผมบอกให้เขามาเออพอจะเกษียณแล้วพอจะออกจากเกษียณจากกำนันแล้วแล้วเขาบอกว่ามาอยู่บ้านมาทำอะไรอะไรเนี่ยนะบอกมาเถอะลูกมาพ่อจะสอนเนี่ยทำการเกษตรมันมั่นคงนะมันมีเงินได้แน
5: ่
6: ๆผมก็จำแปลงสาธิตให้เขาดูจนเขาเห็นว่ามันได้จริง
5: ๆ
6: มันได้มีสามารถครองชีพได้เขาละทิ้งจากเงินเดือน50,000-60,000ตอนนี้เขามาทำสวนแทนผมละเขามาขายของกูกับผมละ
5: เป็นตัวหลักเลยใช่ไหมคะ
6: ตอนนี้ให้เขาเป็นตัวหลักเพราะผมก็แก่ลงทุกวันใช่ไหมนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมสามารถดึงลูกผมกลับมาเป็นเกษตรกรได้สมบัติที่ผมมีอยู่พ่อแม่ยกให้มาอยู่พื้นดินที่ผมมีอยู
5: ่
6: ลูกผมจะมาสานงานต่อแล้วครับ
5: มีผู้สืบทอดแล้ว
6: มีผู้สืบทอดแล้ว
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ครับอย่างน้อยเกษตรในครัวเรือนผมเนี่ยต้องเป็นหลักให้กับลูกหลานผมทุกคน
5: ค่ะ
6: ถ้าเขาไม่ทำงานแล้วเขาเบื่อการทำงานแล้วก็ยังกลับมามีพื้นที่มีอาชีพที่ปู่ย่าตายายสร้างไว
5: ้
6: นะแล้วก็พวกเขาจะได้มาสานต่อนี่คือที่ผมภาคภูมิใจสามารถดึงลูกๆและหลานผมมาเข้าใจในเรื่องนี้ได้ครับ
5: แล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยเน
6: า
5: ะ
6: ครับได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วย
5: ค่ะค่ะแล้วถ้ามีผู้ที่อยากจะทำการเกษตรแบบกำนันค่ะจะต้องเริ่มจากตรงไหนคะกำนันพอจะมีคำแนะนำไหมคะ
6: เริ่มจากตัวเราเองอ่ะจากตัวเราเองไม่อย่าไปห่วงว่าดินมันจะไม่ดีน้ำไม่มีนะครับหรือไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะปัญหาพวกนี้มันแก้ด้วยที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับองค์ท่านให้เราหาความรู้ก่อนนะครับเราต้องมีความรู้ก่อนอย่างที่ผมบอกอ่ะผมจะทำเนี่ยผมจะต้องหาดูตลาดก่อนว่าผมจะปลูกอะไรเ
5: ช่
6: นผมอยู่นครสวรรค์แล้วไปปลูกทุเรียนปลูกงอกปุ๋มใหญ่ตามเขาไม่ใช่อย่าเราไปตามเขานะครับ
5: ต้องดูภูมิประเทศของจังหวัดตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
6: ดูพื้นที่ตัวเองเนี่ยตลาดอยู่บ้านเราตรงเนี้ยเขามีชาวบ้านเราที่เราดูเขาต้องการอะไรเขาต้องการอยากจะซื้อไปซื้ออะไรกันนะเราอย่างตัวครอบครัวเราเนี่ยไปซื้ออะไรเนี่ยไปตลาดตรงเนี้ยอย่างแน่ๆเลยพืชผักสวนครัวเนี่ยแน่ๆนะครับปลูกแล้วก็ปลูกไม้ลองขึ้นมาก็ไปพริกมะเขือ
5: ค
6: นไทยกินแน่น
5: ะ
6: เนี่ยเราก็ศึกษาอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างก็คือบางคนบอกน้ำไม่มีดินไม่มีความรู้ไม่มีเราก็ไขว่หาก่อนที่ครับเราหาความรู้ก่อน
5: ค่ะ
6: สรุปแล้วคือปัญหาต่างๆมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราเราอย่าไปให้คนอื่นมาทำให้นะเราต้องทำด้วยตัวเราเองแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเราเองเราจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเราเองได้ครับ
5: คือเริ่มจากตัวเองก่อน ศึกษาหาความรู้ค่ะ
6: พอเราประสบความสำเร็จเราก็สามารถจะสอนคนอื่นได
5: ้
6: ทุกวันนี้ก็ทุกช่องทุกรายการนะครับที่เขามาถ่ายผมก็ยินดีครับเพราะว่าเราจะได้เผยแผ่ห่วงครับประเทศไทยเดี๋ยวต่างชาติจะมาซื้อดินซื้อแผ่นดินมาหนีหมดนะ
5: ค่ะ
6: ห่วงจังเลยในทุกวันเนี่ย
5: ก็อย่าเพิ่งขายนะคะ
6: เราจะเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายห่วงจังเลย
5: ค่ะ
6: เยอะก็แบ่งกันครับมีแบ่งกันบางคนนะในหมู่บ้านผมมีที่เป็นเลยร้อยไร่เลยทำอยู่คนเดียวทำแล้วก็ไปทำไปก็บ่นไปทำไปก็เจ๊งไปเนี่ยแต่บางคนแล้วไม่มีที่เลยต้องไปเป็นลูกจ้างคนเนี้ยลองแบ่งให้เขานะผมเชิญชวนเลยน
5: ะ
6: พื้นที่ในหมู่บ้านเราบางคนก็แบ่งคนนั้นมาคนนี้มาแบ่งกันพี่น้องผมมาบอกเอ้ยไม่ถนัดทำนาแล้วก็ให้คนถนัดเขาทำไปสิใช่ไหมเราไม่ถนัดทำไอ้นี่เราก็แบ่งให้เขาแล้วก็ทำไปแล้วก็ชวนเขาทำผักมั่งอะไรมั่งเราก็มารวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เราก็วิ่งช่วยกันขายขายค้าขายเก่งก็ไปขายของ
5: ช่วยกันนะทำเป็นกลุ่มแล้วถ้าเกษตรกรหลายๆท่านค่ะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการเกษตรกรรมค่ะแล้วก็กำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในการเกษตรหรืออาจจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าแต่ว่ายังจับทางไม่ถูกนะคะว่าจะทำเกษตรแบบไหนดีนะคะอยากให้กำนันค่ะฝากอะไรถึงคนที่กำลัง

0: ครับแล้วเหลือก็ขาย
1: ค่ะ
0: ครับเหลือก็ขายเพราะว่าที่ท่านท้อเพราะท่านไม่ได้ทำเองท่านประสบความไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงและพืชผลที่เราปลูกตามเขาเนี่ยบางคนก็หลอกเรา
1: ค่ะ
0: ผมเคยโดนหลอกนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาเพียงแต่หลอกให้เราแบบให้ทำตามเขาแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์เขาไปทำครับมันเป็นอย่างนั้นคนไทยเราเนี่ยยังหลอกกันเองเลยครับบอกได้เลยนะผมโดนหลอกมาเยอะนะกว่าจะรู้ตัวว่าเราโดนหลอกแต่พระองค์ท่านไม่หลอกเรานะเราสอนเนี่ยแต่ก็ไม่หลอกเราเพราะฉะนั้นคนที่ท้อนะครับใครที่ทำไร่ผมบอกอะไรทำไร่อ้อยทำไร่ข้าวโพดทำไร่มันทำไร่อะไรก็แล้วแต่นะบางทีท่านทำจนเกินกำลัง
1: ทำเยอะเกินไป
0: จนเกินเหตุนะครับท่านมีที่ร้อยไร่ก็ลองแบ่งเขาก็จะแบ่งเขาเช่าไปสัก70 ไร่ก็ได้เนาะใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาทำสัก30 ไร่ลองทำตามระบบมีเพื่อนลูกน้องผมคนนะทำอ้อย100 ไร่เนี่ยมาปรึกษาผมอ่ะเขาบอกว่าอ้อยเขาไม่โตเลยเนื่องจากเขาปลูกอ้อยเขาก็ฉีดแต่ยาฆ่าหญ้าเข้าใจไหมมันก็ไปทำร้ายดินนะครับในตรงที่เดือนไม่มีระบบน้ำไม่มีดินฟ้าก็ไม่ตกไม่ตกฝนไม่ตกเนี่ยผมบอกให้หยุดเลยเคยได้อ้อยไร่อะไรมา6 ตัน 7 ตันอะไรอย่างนะ
1: 100 ไร่
0: ก็ได้ไม่เท่านั้นนะผมบอกลองมาทำสัก3 ไร่แล้ววางระบบเข้าล้ำหยดเลยแต่ขออย่างเดียวว่าจะฉีดยาฆ่าหญ้ามีครอบครัวอยู่ในครัวเรือนนี่กี่คนก็ได้เอาถอนเอาอย่างสมัยก่อนผมเป็นเด็กน้อยผมช่วยแม่ผมได้หญ้าถอนหญ้าในป่าข้าวโพดนะก็ยังทำได้เลยเรามายึดติดกับอดีตเก่าๆอ่
1: ะ
0: ลองนึกถึงอดีตเก่าๆสิครับเราไม่ได้ไปจ้างใครเราทำกันเองผมทำนากับพ่อแม่ผมนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนไถนานะ
1: ด
0: ีเทื่องพี่สาวแม่ผมเป็นคนถอนกล้าลูกพี่สาวเป็นคนดำถามว่ามีค่าใช้จ่ายตรงไหนแล้วผมก็ดักรอบดักไปเก็บผักกุ้งไปแกงส้มกินที่บ้าน
1: ม
0: ันมีค่าใช้จ่ายตรงไหนใช่ไหมครับแต่เราไม่อยู่ในสภาพนั้นกันแล้วปัจจุบันเนี่ยผมยอมรับว่าคนไทยหลงไปกับอะไรเซเว่นมั่ง
1: ความสะดวกสบาย
0: ห้างมั่งนะฮะไม่ยอมไปตากแดดแล้วครับก็อยู่แต่ห้องห้างเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็กู้หนี้ยืมสินเข้าไปมันก็เลยมันไม่อยู่ในสภาพผมเดิมๆอ่ะผมยังนึกนะผมจะว่าผมคนโบราณนะผมยอมรับว่าองค์ท่านเป็นห่วงเรื่องนี
1: ้
0: เรื่องที่เราหลงอ่ะโทรศัพท์บางคนมี3 เครื่อง โอ้ค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะคิดดูนะครับค่าปุ๋ยค่ายาโอ้โหสารพัดแทบและตัวเองก็ไม่ได้ทำถือโทรศัพท์โทรสั่งเออวันนี้มาถ่ายนายหน่อยนะพรุ่งนี้มาหว่านข้าวให้หน่อยนะพรุ่งนี้มาหว่านปุ๋ยหน่อยนะเดี๋ยวถึงเวลารถเกี่ยวมาเกี่ยวให้หน่อยนะรถเข็นมาเข็นอะไรตัวเองไม่ทำอะไรเลยแล้วเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดอ่ะนะความเสี่ยงมันสูงไหม
1: คร
0: ับสูงมากเลย
1: บางทีใช้เงินจ้างใช้เงินซื้อไปทุ
0: กอย
1: ่
0: าง
1: พอสุดท้ายมาผลผลิตขายได้ไม่ตามเป้า
0: ครับไม่ตามเป้า
1: เป็นหนี้ไปอีกนะ
0: ไปอยู่ความหวังอ่ะเขาเรียกว่าอยู่ความหวังค
1: ิ
0: ดว่าเฮ้ยทำนาซอยไร่เดี๋ยวก็ได้ข้าวเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมทำไร่อ้อย100 ไร่เดี๋ยวก็จะมันเนี่ยแต่เป็นหนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะพอได้ผลผลิตออกมาแล้วหงายท้องแล้วผมเคยหงายท้องมาแล้วทำนาก็เลยแต่ต่อสั่งกับหนี
1: ้
0: โอ้ไม่ไหวแต่ทุกวันนี้ก็พอรอดได้ครับเพราะว่าเราอยู่กับจะว่าอยู่กับความลำบากก็ออกทำงานแต่เช้าครับออกแต่เช้าใหญ่โดนแดดนะออกมาเนี่ยนะครับเวลาเราจะกินเราก็กินตอนหิวหน้าอร่อยมากเลยนะขายของก็จะทำบัญชีเก็บเงินต้นอย่างเดียวรับรองว่าเหลือกินเหลือใช้ครับไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ลดค่าใช้จ่ายรับรองว่าประหยัดมีเงินเก็บแน่ครับ
1: ค่ะก็ลองปรับตามที่กำนันได้แนะนำดูนะคะ
0: ใช่ครับลองปรับดูนะ
1: ค่ะกำนันคะที่สวนเปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานไหมคะ
0: โหตอนนี้บอกตรงเลยครับก็มากันบ่อยมากแล้วก็ตั้งแต่รายการต่างๆ YouTube ต่างๆมาถ่ายไปได้นะครับทางนี้เขาก็ส่งผมประกวดระดับนะทางกองทัพนะ
1: ก
0: ็ส่งประกวดก็ดูจะโด่งจะดังไปใหญ่ผมไม่ได้โอ้อวดนะครับก็จริงๆผมก็บอกใครมาหาความรู้กับผมก็เผยแพร่ให้ครับว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณควรจะปลูกอะไร
1: ขอคำแนะนำได้
0: เป็นไงเราก็ให้ความรู้

0: รู้กันแก้ปัญหากันตลาดเราจะขายกันยังไ
1: ง
0: ไม่รู้ว่าผมอยู่นครสวรรค์ผมก็ขายอยู่นครสวรรค์ขายอยู่กำแพงก็จะขายแถวกำแพงในพื้นที่เราเขาต้องการอะไรเราก็ทำขาย
1: ค่ะแล้วถ้ามีคนสนใจอยากเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับกำนันหรือว่าไปขอคำแนะนำจากกำนันค่ะต้องทำยังไงติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ก็ทางเบอร์โทรได้เลยครับเบอร์โทรเนี่ย0909492745ถ้าจะมาถ้าดูนะครับก็ติดต่อผมก่อนนะครับเพราะบางทีผมอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเราอาจจะอยู่ในตลาดก็ได้ไปขายของครับลงไปทุกวันครับแล้วก็โทรติดต่อนัดกันก่อนได
1: ้
0: ก็มีมาเรื่อยครับผมก็จะกล่าวเวลาในช่วงเช้าเพราะผมกำลังเก็บของขึ้นรถเนี่ยมาดูว่าผมมีของขายจริงไห
1: ม
0: สวนผมไม่ใช่สวนแบบทีร้อยหน้านะมันจะมาทำเป็นสวนเรียนรู้ให้คนเข้ามาดูเก็บค่านั้นค่านี้ให้ดูแบบจริงๆเลยว่าสวนเรามีชีวิตต้นไม้เราสามารถมีผลผลิตเราสามารถเอาของขึ้นรถไปขายได้เราต้องดูอย่างนั้น
1: จริงๆเลย
0: ต้องให้เห็นจริง
1: ๆค่ะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับกำนันหรือว่าอยากจะไปขอคำแนะนำจากกำนันนะคะก็โทรไปก่อนนะคะค่อยเข้าไป
0: ครับผมโทรไปก่อน
1: ค่ะโทรไปนัดแนะกันก่อนนะคะ0909492745ค่ะเบอร์โทรของกำนันเองเลยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะเสียดายเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะกำนันคะสุดท้ายนี้ค่ะกำนันอยากฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
0: ก็อยากจะฝากให้คนไทยเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับลองนำศาสตร์ของพระราชาไปใช้กับการใช้ชีวิตมันใช้ได้ทุกอย่างทุกคนชนชั้นนะทุกระดับนะครับไม่ว่าจะรวยระดับไหนก็เอาไปใช้ได้ครับท่านก่อนให้เรารู้จักใช้ชีวิตแบบนะครับมีภูมิคุ้มกัน
1: คร
0: ับอยู่กันแบบพอเพียงพอประมาณเราจะได้ไม่ผิดพลาดในกับการใช้ชีวิตแล้วก็อย่างเมืองไทยเราเป็นเมืองเกษตรกรนะ
1: ค่ะ
0: เราเป็นเมืองที่ผลิตอาหารให้กับโลกเรามีของที่จะต้องกินเพราะฉะนั้นเราช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับพระองค์ท่านเรื่องนี้มาก็เพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าให้เราป้องกันนะครับเราอย่าหลงทางอย่าไปปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรมนะครับเราเป็นเกษตรกรรมส่วนใหญ่อย่าให้คนไทยเราหันมาให้ความต้องการกับการเกษตรเราจะได้มีของไปขายทั่วโลกนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะผมห่วงอย่างเดียวว่าประเทศไทยเราจะขาดคุณธรรมส่งของในประเทศไทยเราไปต่างประเทศแล้วก็ตีกลับเนี่ยมันไม่ใช
1: ่
0: ช่วยกันสร้างชื่อเสียงนะครับฝากด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเกษตรกรต้นแบบที่ได้ทำการเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรนะคะสามารถติดต่อไปที่กำนันปกรณ์อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ได้เลยค่ะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกำนันปกรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลานะคะเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยน แปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงนะคะยังได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกำนันปกรณ์เองก็ได้ศึกษาแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติในการทำเกษตรและดำเนินชีวิตด้วยค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนนะคะทำให้กำนันปกรณ์เป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมด้วยเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ58จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
11: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน 16,000 16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวน1ลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อจังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานวันรักกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2569ชมชิมช็อปสินค้าเกษตรผลไม้และของดีเมืองตราดไม่ต่ำกว่า250ร้านค้าห้ามพลาดกิจกรรมการประกวดขบวนรถผลไม้และสาวงามการประกวดผลไม้คุณภาพดีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลานอ่านและพบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง14พฤษภาคมเบลนิพพาดา15พฤษภาคมเรสซอสเปก16พฤษภาคมก้านตองทุ่งเงิน17พฤษภาคมเน็กนรุพล18พฤษภาคมธัญญาอาสยามงานดีๆที่คุณไม่ควรพลาด14ถึง18พฤษภาคม2569แล้วพบกันณสนามหลวงตราดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตราด

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุกเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกกระใจสำเนียงไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนเปิดใหม่ตรงไหนน่าสนใจก็จะนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าจังหวัดตราดบ้านเราเนี่ยงานค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะก็หลายสถานที่จัดงานในวันที่แบบว่าสอดคล้องต้องกันใกล้ๆกันนะคะเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนะคะมีการจัดงาน1ตำบล3วัฒนธรรมครั้งที่7นะคะงานเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ8ถึง10พฤษภาคมเขาจัดงานนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของชาวชุมชนน้ำเชี่ยวนะคะมีการจัดงาน1ตำบล3วัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วในปีงบประมาณ2569นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนผ่านการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมนะคะเวลา17นาฬิกาถึง30นาฬิกาเวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดภายในงานก็จะพบกับการแสดง3วัฒนธรรมการแสดงเชิดสิงโตระบำงอบลิเกฮูลูรำวงย้อนยุคนะคะดนตรีนาเสพดนตรีลูกทุ่งจากทหารการแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนคุณภาพของดีจากชาวบ้านน้ำเชี่ยวนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีโดยน้องต้นข้าวสุปรียาอีกด้วยนะคะสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนะคะก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนอกจากนี้ก็ยังมีเทศกาลชิมทุเรียนดีชนีเกาะช้างอันนี้ก็จะเริ่มเปิดให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านได้เข้าไปเที่ยวชมสวนไปทานผลไม้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆและในสัปดาห์หน้าเองก็จะเป็นการเริ่มต้นงานวันระกำหวานอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นโปรแกรมคร่าวๆในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดนะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พบเจอกันใหม่ๆไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกในส่วนของกิจกรรมกันค่ะ

0: ตรขอเชิญเที่ยวงานวันรักดำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2569ชมชิมช็อปสินค้าเกษตรผลไม้และของดีเมืองตราดไม่ต่ำกว่า250ร้านค้าห้ามพลาดกิจกรรมการประกวดขบวนรถผลไม้และสาวงามการประกวดผลไม้คุณภาพดีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลานอ่านและพบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง14พฤษภาคมเบลนิพพาดา15พฤษภาคมเรสซัสเปก16พฤษภาคมก้านตองทุ่งเงิน17พฤษภาคมเน็กนฤพล18พฤษภาคมธัญญาอาสยามงานดีๆที่คุณไม่ควรพลาด14ถึง18พฤษภาคม2569แล้วพบกันณสนามหลวงตราดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตราด
1: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
2: ดันเบียออจ้า
3: เจ๋ยยัยกูเรียกฮกตุ๊บ
1: หวนให้คิดถึง
4: ประทับใจไม่รู้ลืม
5: ที่นี่ชลบุรีไง
1: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
6: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
7: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะกับกิจกรรม1ตำบล3วัฒนธรรมนะคะในพื้นที่ของชุมชนน้ำเชี่ยวนะคะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะเป็นแหล่งที่เรียนรู้เป็นอีก1หมู่บ้านนะคะที่มี2ศาสนา3วัฒนธรรมสารพหุวัฒนธรรมนำไปสู่การจัดการตนเองได้อย่างกลมกลืนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้นำวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวและท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยวนะคะได้พูดถึงการจัดกิจกรรมนะคะกับของดีของเด็ดนะคะช่วงนี้เรานำเสียงจากการพูดคุยของผู้นำชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
8: อยากจะให้แนะนำรูทการท่องเที่ยวถ้ามาน้ำเชี่ยวแล้วต้องไปจุดไหนบ้างไปกี่เส้นทางไปกี่รูท
9: ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครั้งแรกที่เราทำการท่องเที่ยวเราบอกว่าเราใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของเราและก็ใช้การท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริ
8: ม
9: นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำการพาคนไปดูป่าชายเลนหรือล่องเรือคนที่ทำตัวนี้ก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านอยู่แล้วหมายความว่าเขาก็มีอุปกรณ์ที่ของเขาในการทำมาหากินนะคะแต่เสริมก็คือเราสร้างอาชีพเพิ่มให้กับเขาแล้วก็ได้มีรายได้ในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีนักสื่อความหมายที่ติดไปกับเรือด้วยอันนี้ก็คือสร้างอาชีพให้กับน้องๆเองเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะส่วนคนที่ทำเรื่องของอาหารก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่บางครั้งอาจจะอยู่บ้านแบบเงาๆเพราะงั้นเธอก็มารวมตัวกันทำอาหารอร่อยๆให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานแล้วก็มีเหลือก็ผลิตจำหน่ายเป็นสินค้าของฝากก็คือสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกแล้วนะคะส่วนโฮมสเตย์เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านเนี่ยบางครั้งได้อยู่คนเดียวหรือมันเหลือแล้วห้องไม่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เอาบ้านดั้งเดิมของเราเนี่ยมาทำเป็นโฮมสเตย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราค่อนข้างบาดเจ็บน้อยจากสถานการณ์โควิดถ้าเราเป็นกู้เงินเข้ามาทำเพื่อที่จะทำรีสอร์ทหรือทำเป็นที่พักแน่นอนเราบาดเจ็บเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้ำเชี่ยวหรือวิสาหกิจของเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ก็คือในช่วงสถานการณ์โควิดไม่มีแขกเลย3เดือนที่เราปิดแต่เราก็ยังคงอยู่เพราะว่าพี่ๆชาวประมงก็ยังไปประกอบอาชีพ
8: อาชีพหลักกันอยู
9: ่ใช่ยังไปหาปลาเอามาขายให้คนในชุมชนได้บ้านโฮมสเตย์จากที่ไม่เคยมีคนมามีรายได้เข้ามาก็ไม่เป็นไรก็คือบ้านเราเองเราไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็เรื่องสถานการณ์สงครามพอขยับดีขึ้นมีคนจองมาจะมาดูงานหรือมาเที่ยวเขาก็ยุติการเดินทางเพราะว่าของเราไม่มีการประกันในเขตของจังหวัดตราดเพราะว่าเป็นที่เสี่ยงภัยแต่เราก็ต้องปรับตัวเองทำยังไงดีแล้วก็ล่าสุดก็เรื่องสถานการณ์อันนี้อีกสงครามน้ำมันแล้วค่ะเราผ่านมาทุกเหตุการณ์แต่เราก็อยู่ของเราได้เพราะว่าเราขายสินค้าทางออนไลน์เพราะฉะนั้นการทำการท่องเที่ยวตรงนี้เราต้องปรับตัวเองค่ะปรับตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการที่ช่างมันที่มันผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ทำให้เ ได้ดีที่สุดก็คือมาช่วยกันเที่ยวนำเที่ยวนะคะเรามีเส้นทางท่านมีเวลาที่จะมาเที่ยวที่เรากี่ชั่วโมงกี่วันบอกเราเลยค่ะเดี๋ยวเราจัดทำโปรแกรมให้มีทั้งวันเดย์ทริป2วัน1คืน3วันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีเครือข่ายท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามาที่เราพลาดไม่ได้คือล่องเรือไปดูป่าชายเลนนะคะทีนี้พอมาดูป่าชายเลนแล้วเนี่ยนั่งเฉยๆก็ไม่ได้เราไปจับกระจูดูปูกันดีไหม
8: อีกทีนึง
10: จับอะไรนะคะ
9: จับกระจูจับกระจูไม่ใช่เรื่อง
10: ขอกระจูทางนี้ค่ะ
9: มันเป็นกระจูทะเลอ๋อเป็นกระจูทะเลนะ
10: ต้องพูดยาว
8: ๆเดี๋ยวนะ
9: ต้องไปดู
8: เดี๋ยวจบเสียงกันหน่อยเขาคืออะไรครับ
9: เขาคือถ้าเป็นภาษาทางการหรือวิชาการเขาเรียกว่าตัวหนอนช้อนถ้าเป็นทางใต้เรียกว่าตัวรอเนาะแต่ถ้าอยู่ที่เกาหลีเขาเรียกว่าตัวเคบุญ
8: มันแล้วแต่ว่าชื่อเกาหลีดีไหมครับ
9: เคบุญเหรอคะนะคะตัวนี้เนี่ยทานได้ด้วยถ้าเกิดใครอยากมาลงเรือไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนให้แม่ครัวของเราทำน้ำพริกเกลือไปให้ทานสดๆในเรือเลยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยปูสไลเดอร์นะคะสำหรับกรณีที่มาแล้วบอกมีเวลาแค่5นาที10นาทีบอกว่าเราต้องเอาเงินจากคุณให้ได้ปล่อยปูสไลเดอร์ได้ค่ะเรามีการดูดน้ำที่เราใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ขึ้นมาจากคลองแล้วก็ทำเป็นท่อให้ปล่อยปูลงไปเลย
8: นี่คือเหตุผลว่าเราจะไม่เอาปูมาทำ
9: ใช่เรา
10: อันนี้ขออนุญาตเคยค่ะเพราะว่าพาลูกชายมาที่มาสะพานวัดใจเขาจะมีปล่อยปูที่ผ่านรางใช่ไหมคะถูกต้องอันนี้ลูกชายชอบมากนะคะก็นั้นก็รู้สึกว่านอกจากที่ได้มาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีการเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของสัตว์น้ำด้วยและอันนี้ก็ต้องน่าชื่นชมด้วยนะคะ
8: ครับผมก็ต่อสักนิดไหมครับว่ามีรูปยังไง
9: แล้วก็มีกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารพื้นถิ่นนะคะเป็นคุกกิ้งคลาสสำหรับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะสามารถที่จะเข้ามาทำกิจกรรมกับเราได้เลือกทำขนมทองกรอบดอกไม้ขนมตังเมกรอบทำข้าวเกี๊ยวยาหน้าปากหม้อแดงแล้วก็จะมีพาไปชมวัดมัสยิดสันเจ้ามีกิจกรรมงานคลาสที่เกี่ยวกับ BCG เรื่องของโลคาร์บอนเรามีครบทุกอย่างเลยแค่2วัน1คืนก็ได้นะคะเบอร์โทรก็มีนะคะ0892446702ก็เข้ามาหรือว่าเข้าไปดูในเพจก็
8: มีเพจครับเพจชื่อว่าอะไรครับ
9: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำ
8: เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นชุมชนหลักๆและแรกของประเทศไทยในการส่งเสริมระดับการท่องเที่ยวชุมชนตั้งแต่อดีตปัจจุบันระยะเวลาก็เนิ่นนานมาพอสมควรแล้วมีรางวัลอะไรการันตีว่าชุมชนของเรานี่แหละคือสุดยอดและคุณพลาดก็คือคุณพลาดเลยคุณต้องมาร
9: างวัลเนี่ยถือว่าถามว่าเยอะไหมเยอะนะคะแต่ว่าที่ภาคภูมิใจก็คือเราได้รับรางวัลในเรื่องของสัมอาชีพด้วยนะคะต้องประกวดระดับประเทศถึงจะได้รางวัลนี้แล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นผลงานของความเป็นชุมชนน้ำเชี่ยวเนี่ยค่ะเพราะว่าเราใช้ทั้งทรัพยากรทางทะเลนะคะใช้วิถีชีวิตใช้อัตลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของชุมชนมาทำตรงนี้ก็จะมีหลายรางวัลเลยที่อยู่ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ค่ะ
8: ขอบคุณชุมชนมาน้ำเชี่ยวนะครับโอ้โหฟังแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมครับเป็นสิ่งที่เราคนนอกเราก็ภูมิใจด้วยนะครับเราคนนอกเราก็ภูมิใจด้วยในการที่มาชุมชนนี้ครับผม
9: มันมีความคาดหวังนะคะอย่างนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยบางคนเขามีความคาดหวังมากว่ามันไม่ได้สวยอย่างที่เขาคิดแต่พอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความสวยไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเลยแต่มันคือความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองความเป็นคนในชุมชนที่มีอัตลักษณ์หรือมีเสน่ห์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของความเป็นน้ำเชี่ยวเนี่ยแหละค่ะเขารู้สึกประทับใจตั้งแต่ที่ก้าวมาถึงที่บ้านน้ำเชี่ยวถึงแม้ยังไม่ทันถึงกลุ่มท่องเที่ยวนะเจอแม่ค้าขายกล้วยปิ้งหน้าปากซอยก็ถามแล้วว่าไปไหนแม่ค้าถามไปไหนลูกค้าก็บอกเลยจะไปเที่ยวก็ชี้กันไปบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการทำการท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเขาคือผู้ที่เอื้อทำให้การท่องเที่ยวดูมีเสน่ห์คือความเป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาประทับใจนอกจากของรสชาติอาหารเรื่องของทรัพยากรทางทะเลที่เขาเห็นหรือว่าอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คือความมีเสน่ห์ของคนในชุมชนจริงๆความเป็นธรรมชาติจริงๆที่เขาได้สัมผัสค่ะ
11: ชมทะเลส่องนกขับซาเล้งเจอร์เดินลอบป่าชายเลนอิ่มเอมอาหารทะเลแปรรูปคุณคิดว่าทุกกิจกรรมที่พูดมานี้จะต้องไปเที่ยวจังหวัดอะไรก็ต้องไปจังหวัดตราดสิครับเพราะตราดมีเกาะกูดตราดมีป่าชายเลนตราดมีธนาคารปู่ม้าและตราดมีชาวชอง เชิญทุกท่านมาสูดเสน่ห์ตราดในรูปแบบใหม่ๆที่จะทำให้คุณสนุกสนานตื่นเต้นอบอุ่นและมีความสุขไปพร้อมๆกันวันหยุดนี้คุณไปตราดแล้วหรือยังโอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรักครับ

0: มันเป็นกิจกรรมครั้งที่7แล้วเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่าครั้งนี้จะมีกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่อยู่ในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาทำการแสดงทั้งการให้ความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของคนน้ำเชี่ยวในการที่จะเหมือนกับการเรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันกับคนต่างศาสนาเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นโรงเรียนวัดน้ำเชี่ยวหรืออนุบาลวัดน้ำเชี่ยวเนี่ยคือต้นกำเนิดของการเรียนรู้นะคะอันนี้คือมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะทำให้เกิดในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้ค่ะพอเราเดินทางเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราจอดรถบริเวณทางโอท็อปหรือวัดน้ำเชี่ยวนะคะเรามาถึงก่อนถึงข้างหน้างานเนี่ยเราจะเจอศาลเจ้าพ่อเซิงจุ้ยโจ้ซูหรือว่าศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยวนะคะพอเข้ามาก็จะเจอที่เทศบาลแห่งนี้เราจะยกนะคะเรื่องของการทำงบใบจากหรือภูมิปัญญาของคนเราเนี่ยมาให้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็มาถ่ายรูปมาดูกันว่ากระบวนการถึงเชื่อได้เลยค่ะถึงแม้ว่าเป็นคนน้ำเชี่ยวบางคนยังไม่เคยสัมผัสหรือจับเลยว่างบใบจากที่ท่านสวมใส่เนี่ยหรือท่านซื้อไปฝากคนอื่นเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยกระบวนการไหนวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็จะมีขนมพื้นถิ่นที่เป็นของขึ้นชื่อของบ้านน้ำเชี่ยวว่าจะเป็นข้าวเกียบยาหน้าซึ่งเป็นขนมที่มุสลิมกระโปรงจามเนี่ยนำกลับมาหลังจากที่การอพยพมาทางลำเรือนเนี่ยเราจะเอาอัตลักษณ์หรือความเป็นวัฒนธรรมการกินของมุสลิมทางเวียดนามทางนู้นทางมัสเซอร์สายมารยูนำกลับมาด้วยก็คือตัวของข้าวเกียบปากหม้อหรือข้าวเกียบยาหน้าคราวนี้ก็จะมีทั้งข้าวเกียบยาหน้าแล้วก็ข้าวเกียบปากหม้อแดงธัญพืชมาให้ทุกท่านที่มาในร่วมงานเนี่ยได้ลองสัมผัสได้ลองชิมได้ลองมือทำด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตังเมกรอบซึ่งตอนนี้ตังเมกรอบเนี่ยนอกจากจะเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราดแล้วเนี่ยคือต้นกำเนิดคือบ้านน้ำเชี่ยวเพราะฉะนั้นเราจะมาชักให้ดูเลยค่ะชักให้ดูแล้วก็ให้ท่านลองชักด้วยนะคะเราจะนำมาถึงที่เลยนะคะแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดบ้านน้ำเชี่ยวซึ่งใช้กะทิในการผัดเราก็จะมาผัดสดๆให้ทานกันเลยอันนี้ก็คือแค่เซิร์ฟๆน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวในงานจะมีของดีอีกเยอะเลยค่ะถ้ามาบ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยถ้าในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะก็ไปที่วัดน้ำเชี่ยวอันดับแรกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพระปางต่างๆนะคะที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีความร่มรื่นนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปขอข้อมูลนะคะจากท่านเจ้าอาวาสได้อย่างดีเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็มีการทำกิจกรรมร่วมกับศาสนาอิสลามด้วยนะคะบางทีเชิญท่านมาร่วมงานอะไรท่านก็จะไม่เคยปฏิเสธก็จะเข้าไปมาหาสู่กันนะคะส่วนคนจีนเนี่ยก็สามารถไปที่ศาลเจ้าเซิงจูโจ้ซือนะคะด้านในก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะซึ่งสามารถเข้าไปดูนะคะแล้วก็มีประวัติต่างๆของบ้านน้ำเชี่ยวด้วยถ้าดูแล้วคำว่าเซิงจูโจ้ซือเนี่ยคืออาจารย์ทางเรื่องของสายน้ำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนี่มุสลิมเขาจะไม่ขอนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคนต่างศาสนาเนี่ยที่เขาไปขอกันเนี่ยเรื่องของอาชีพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเขาจะไปขอกันเพราะเป็นปาราจะอันนะทางสายน้ำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็จะไปที่มัสยิดอันกุรอค่ะซึ่งมีอายุกว่า200ปีแล้วนะคะแต่วันนี้จะบอกข่าวดีนะคะท่านนายกก็ยังไม่ได้เห็นนะคะก็คือที่ศาลเจ้าเซิงจูโซซือหลังเก่านะคะตอนนี้เราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีนะคะนำเรื่องราวของบ้านน้ำเชี่ยวตั้งแต่อดีตเนี่ยมาทำเป็นบอร์ดให้ทุกท่านได้เข้าไปชมแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่มีของเก่ามากมายที่คนน้ำเชี่ยวเองอาจจะไม่เคยเห็นด้วยนำมาแสดงโชว์แล้วเราทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้คำว่าชุมชนที่มีสองศาสนาสามวัฒนธรรมที่มีแต่คำพูดแต่ไม่มีเรื่องราวแล้วก็ภาพให้คนได้เห็นเราพยายามจะนำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยกลับมาให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นหรือแม้กระทั่งคนรุ่นเก่าที่อยู่ในภาพเหล่านั้นยังไม่เคยเห็นตัวเองเลยค่ะเพราะว่าถ่ายไปเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วไม่รู้คนถ่ายไปอยู่ตรงไหนแต่วันนี้เราได้พยายามรวบรวมกลับมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านน้ำเชี่ยวของเราจะได้ครบนะคะในเรื่องของการมาชมงานในครั้งนี้ค่ะ
1: จับต้องได้ทั้งสายตานะครับทั้งเรื่องราวที่เป็นสตอรี่นะครับเมื่อสักครู่พูดถึงมัสยิดอันกุบอครับผมซึ่งมัสยิดตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเข้าไปผมมีโอกาสเข้าไปครั้งหนึ่งนับว่ามีวาสนามากๆช่วยอธิบายความงามของสถานที่แห่งนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับ
0: สำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการบูรณะมาถึง4ครั้งแล้วนะคะแต่ว่ามีการตั้งอยู่ตรงบริเวณสถานที่เดิมข้างในเนี่ยจะมีความสวยงามนะคะก็คือมีการตกแต่งนะคะด้วยไฟหลากสีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วความสวยงามเนี่ยมันอยู่ที่ความสงบนะคะเพราะว่าบางคนเข้าไปเนี่ยความสวยงามมันอาจจะมองได้แค่ สายตาหรือแววตาของคนที่เข้าไปแล้วแต่จริงๆแล้วคนที่เข้าไปสัมผัสตรงนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะรู้สึกถึงความสงบแล้วก็ความร่มเย็นคืออะไร
1: ค่
0: ะแล้วก็โดยเฉพาะคนต่างศาสนาที่ไม่เคยเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเห็นแต่มันคือความสงบทางใจที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู
1: ้
0: ได้ข้างในได้เลยนะคะแล้วก็มีการมีของเก่าบ้างนะคะบางอย่างแล้วก็จะมีเรื่องราวของต้นตระกูลนะคะที่มาจากที่ต่างๆแล้วก็รวมทั้งต้นตระกูลของคนน้ำเชี่ยวด้วยมัสยิดเนี่ยเปิดกว้างให้คนเข้าไปนะคะแต่ก็ต้องมีกติกาว่าการแต่งกายไม่นุ่งสั้นนะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ให้เข้านะคะแล้วก็เรื่องของผู้ชายถึงแม้จะเป็นผู้ชายก็จริงก็ต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะก็คือกฎกติกาทั่วๆไปก็คือเป็นการให้เกียรติสถานที่จริงๆงอบนี่เป็นของคนตราดนะคะแต่ที่ขึ้นชื่อเพราะว่าคนน้ำเชี่ยวเนี่ยมีฝีมือนะคะในการที่จะเย็บให้ละเอียดแล้วก็สวยงามและที่สำคัญคือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะคะซึ่งของน้ำเชี่ยวหรือของอำเภอหลำงอบเนี่ยได้มีการนำถวายทุนเก้าสมเด็จย่ามีการพระราชทานนามว่าทรงสมเด็จแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะคะเพราะถ้าเกิดไปอยู่ที่พระองค์ท่านแล้วหมายความว่าฝีมือเนี่ยจะต้องมีความงดงามแล้วก็ละเอียดเพราะฉะนั้นงอบเนี่ยต่อให้มีคนซื้อไปใส่เราสามารถรู้ด้วยนะว่างอบแผ่นนี้งอบใบนี้มาจากบ้านน้ำเชี่ยวใช่ค่ะด้วยสีนะคะวิธีการเย็บแล้วก็ลายที่เขาอยู่ตรงบริเวณด้านล่างขอบเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ
1: ์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะบางกอกแอร์เวย์นะคะก็นำคนเย็บงอบของจังหวัดตราดเราเนี่ยไปถ่ายคู่กับยาย่าแล้วก็จะนำขึ้นบอร์ดใหญ่เลยที่หน้าทางเข้าเมืองตราดแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการน่าจะรอการติดตั้งเอาไปแล้วเอาทั้งงอบทั้งคนเย็บงอบไปเลยค่ะพี่แนนไปกับยาย่าก
1: ับยาย่าเลย
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะนำมาเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์เข้าเมืองตราดเราขนาดเขาอยู่ในจังหวัดหรือในที่ที่ไม่น่าจะเห็นความสำคัญของงอบเนาะเขาก็ยังเห็นว่าทำไมถึงไม่ไปที่อื่นล่ะทำไมถึงมาบ้านน้ำเชี่ยวตรงนี้ค่ะ
1: ความเชี่ยวชาญของคนน้ำเชี่ยวตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาทำงอบเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญระดับไหนครับสามารถที่จะเป็นผู้ชำนาญการไปสอนไปอะไรอย่างเงี้ยในชุมชนได้ไหมครับ
0: ได้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพี่ๆที่ทำงอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมวิทยากรด้วยนะคะในเรื่องของเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติหรือเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหน่วยของสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในตำบลน้ำเชี่ยวเองหรือว่าจากในโรงเรียนในเมืองเนี่ยก็ยังให้พี่ๆเหล่านี้ค่ะไปสอนเรื่องของการทำงอบหรือการเย็บงอบให้กับเด็กรุ่นใหม
1: ่ครับทำไมต้องมีหลายทรงหลายรูปร่างงอบเนี่ยครับ
0: คนน้ำเชี่ยวหรือคนจังหวัดตราดเนี่ยจะมีอาชีพที่หลากหลายงอบแต่ละทรงเนี่ยก็จะเหมาะกับสำหรับหลายๆอาชีพถ้าเสียดายวันนี้ไม่ได้เอามาเนาะทรงกระดองเต่านะคะก็จะมีความเป็นเหมือนเต่าเลยนะคะแล้วก็จะมีขอบข้างๆเนี่ยสำหรับชาวนาเวลาชาวนาเขาไปดำนาสมัยก่อนต้องก้มใช่ไหมคะเวลาน้ำมันไหลลงมาเนี่ยมันจะได้ไหลลงข้าง
1: ๆอัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: ภูมิปัญญาใช่แล้วก็ทรงที่เป็นทรงกะโหลกนะคะหรือว่าทรงคล้ายๆกับหมวกกันน็อกอ่ะสำหรับชาวประมงเวลาชาวประมงเขาไปวิทย์เรือไม่ใช่แบบนี้นะเป็นเรือแจวเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันเข้าเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้สำหร
1: ับ
0: เนี่ยเป็นคือภูมิปัญญาค่ะแล้วก็ชาวสวนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทรงกระทะด้วยความที่ว่าเวลาเราเข้าสวนเนี่ยกิ่งไม้ใบหญ้ามันมาติดหน้าติดตาเราเนี่ยไอ้ตรงกระทะเนี่ยจะเหมือนกับคอยแบบสแกนเลยไม่ให้เราถูกพวกใบไม้อะไรเข้านะคะแล้วก็มีทรงยอดแหลมนะคะทรงยอดแหลมเนี่ยก็จะเป็นวิถีของชาวประมงด้วยอีกอย่างนึง
1: คือ
0: คนเวียดนามที่เข้ามาครั้งแรกๆเนี่ยจะใช้งอบทรงเวียดนามก็คือทรงหัวแหลมนะคะแล้วก็จะมีทรงสมเด็จนะคะก็เป็นทรงที่มีการนำถวายทูลเกล้านะคะแล้วก็เป็นทรงที่มีความสวยงามมากมันก็เลยเป็นความเหมาะสมว่าถ้าอาชีพไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมแต่จริงๆแล้วก็เห็นก็ใส่ได้หมดแหละ เป็นคนอุบายว่าบ้านนึงต้องมี5แบบนะ
1: บอกนะครับว่าความหลากหลายที่ลงตัวที่แหลมงอบเนี่ยพูดแค่เชิงวัฒนธรรม2ประเด็นเท่านั้นนะครับประเด็นต่อไปจะเป็นประเด็นใหญ่ครับเป็นประเด็นเรื่องปากเรื่องท้องนั่นก็คือเรื่องอาหารการกินที่นี่อาหารการกินที่นี่มีอะไรอย่างเช่นต้องถ้าแขกบ้านแขกเมืองมาต้องเอาอะไรเสิร์ฟอะไรเป็นเมนูหลักอะไรเป็นเมนูรองอย่างนี้ท่านประธานน่าจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเพราะว่ารับแขกอยู่ครับผม
0: ตอนที่เรารับแขกเนี่ยอาหารที่เรามาเนี่ยเราจะมีเป็น3มื้อใช่ไหมคะมันก็จะมีความหลากหลายแต่ทุกครั้งที่แขกกินแล้วก็รู้สึกประทับใจไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาหารธรรมดาของบ้านเราแกงส้มสับปะรดตาสีทองใส่ปลา
1: อีกทีหนึ่งครับ
0: แกงไม่เหมือนเดิมแล้วแกงส้มปลาสับปะรดนะคะแกงส้มใส่สับปะรดตาสีทองแล้วก็ใส่ปลาปลากระพงก็ได้ปลาอะไรก็ได้ที่เราได้มาไม่น่าเชื่อว่าขนาดเมื่อวานนะคะเป็นบริษัททัวร์ที่เขามีการเจรจากันจะเอานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเราเสิร์ฟเมนูนี้ให้เขาเหลือเชื่อเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเข้ากันได้แต่มันเข้ากันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเป็นเมนูที่เราบอกว่าขึ้นชื่อที่สุดแกงส้มสับปะรดไม่น่าเชื่อว่า
1: ตอนนี้ลอยมาที่หน้าผมเลยแกงพี่ๆว่าพร้อมกับข้าวสวยจาน
0: ใช่ แค่นั้นน่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีด้วยก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะบ้านน้ำเชี่ยวที่เราใช้กะทิในการผัดแต่ว่าเราไม่ใส่ปูนะเราขอเป็นกุ้งเพราะว่าเราทำเรื่องของการปล่อยปูสไลเดอร์เราปล่อยจับใหญ่นะคะเราจะปล่อยตัวเล็กๆออกไปเพราะฉะนั้นปูเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเมนูของเราเราจะทำกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยน้องเหมียวคุณสุริยพรนั่นก็คือข้าวเกลียบยาหน้า
2: เอาจริงๆตั้งแต่เหมียวมาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะคะแต่จะบอกว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างขึ้นชื่อแล้วก็ถ้าถามถึงน้ำเชี่ยวเนี่ยก็จะเป็นข้าวเกลียบยาหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องของอยากให้พี่รถได้พูดถึงเมนูนี้นิดนึงค่ะ
0: ได้เลยค่ะข้าวเกลียบยาหน้าเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินที่มาพร้อมกับกลุ่มมุสลิมจริงๆนะคะถามว่าไทยพูดมีทำไหมมีทำบ้างนะคะแต่ว่าถ้าจะโดดเด่นก็คือกลุ่มมุสลิมที่เข้ามาที่เราบอกว่ามุสลิมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3อยู่ในส่วนหนึ่งของเวียดนามหรือเรียกตัวเองว่าชาวกัมพูชาเพราะฉะนั้นการอพยพเข้ามาเนี่ยจะมีวิธีการนะคะในเรื่องของกระบวนการในการทำขนมจะสังเกตว่าข้าวเกลียบยาหน้าคือการใช้ปากหม้อเนี่ยแหละค่ะกวาดตัวข้าวเกลียบสี

0: แล้วก็จากนั้นก็โรยด้วยต้นหอมไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าขนมที่มูลค่ารวมกันแล้วเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยไม่ถึง3บาทเลย
1: ครับ
0: แต่สามารถสร้างมูลค่าได้เพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่เรามีแล้วก็เป็นขนมที่อร่อยจริงๆค่ะเป็นขนม
2: พรุ่งนี้มีชิม
0: มั้ยคะมีค่ะมีพรุ่งนี้มีให้ชิมหมดเลยที่พูดค่ะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของน้ำเชี่ยวเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบต่างๆที่อยู่ในน้ำเชี่ยวที่ทุกท่านมาสัมผัสได้อย่างท่านประธานได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นเฉพาะมาที่งานนี้ก็ได้มาช่วงไหนก็ได้ติดต่อมานะครับแล้วเราจะได้สัมผัสกัน
3: ขอบคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของการจัดงาน1ตำบล3วัฒนธรรมนะคะที่ทางชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะคะร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและให้คนในชุมชนทุกคนนะคะได้ร่วมกันเกิดความรักความสามัคคีในการจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นการสานพลังในส่วนของพหุวัฒนธรรมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทุกคนรู้จักกับบ้านน้ำเชี่ยวให้มากขึ้นค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านไปท่องเที่ยวกันนะคะนอกจากนี้ภายในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าใครไม่มาในช่วงของการท่องเที่ยวที่เขาจัดขึ้นนะอยากจะมาเดียวๆในทุกวันจันทร์หรือว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างอยากจะแวะมาเที่ยวก็เชิญชวนทุกท่านนะคะซึ่งภายในชุมชนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรมนะคะก็ทั้งสนใจมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปหรือว่าจะมาพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนในการที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนกันค่ะภายในบ้านน้ำเชี่ยวนะคะมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยวนะคะซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากริมคลองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการทำมาหากินประกอบอาชีพประมงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงวัฒนธรรมจีนภายในชุมชนที่เป็นพหุวัฒนธรรม2ศาสนา3วัฒนธรรมพุทธอิสลามและจีนนะคะให้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนะคะอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะความสำคัญของศาลเจ้าบ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยนะคะเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวบ้านน้ำเชี่ยวมีสัญลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์สะท้อนการตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานของชาวจีนที่โล้สำเภามาจากการทำอาชีพประมงในอดีตเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนและใกล้กับสะพานวัดใจเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายศาสนาเป็นสิ่งประดิษฐานเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมีพระประธานโจซือกงและองค์เจ้าแม่กวนอิมให้กราบไหว้บูชานะนี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่เก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวนะคะร้อมรวมเป็นพหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดบางคนอาจจะมุ่งหน้าไปเกาะแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากเกาะวายและหมู่เกาะบริวารในแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อแต่บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ก็ยังคงมีสิ่งที่น่าสนใจที่หากมีเวลาว่างก็แวะมาเยี่ยมเยือนกันได้นะคะมาสัมผัสถึงเสน่ห์ของเมืองตราดนั่นคือบ้านน้ำเชี่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเรื่องราวหลากหลายให้น่าค้นหาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนสะพานวัดใจอาหารพื้นถิ่นวิถีชุมชน2ศาสนา3วัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสค่ะก็ถ้าหากมีเวลาว่างก็แวะมาที่บ้านน้ำเชี่ยวนะคะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
9: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz Neo
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
5: ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
6: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
7: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
9: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: เสียงกองที่ได้ยินเต็มไปด้วยพลังและความหนักแน่นของคนเก่งในรายการคิดดีวันนี้น้องลูกไม้ประพังกรจิตสวัสดิ์กับรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ค่ะ
1: ก็คือพี่สาวกับพี่ชายอ่ะเขาเล่นดนตรีแล้วผมก็เลยอยากเล่นร่วมกับพี่ด้วยครับพี่ชายเล่นกีตาร์พี่สาวเล่นคีย์บอร์ดแล้วผมก็ไปหาขึ้นดนตรีที่จะเล่นกับพี่ด้วยครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือกลองครับแล้วมาถึงทุกวันนี้ผมก็ไปแข่งจนได้เหรียญทอง2เหรียญครับตอนที่ผมมาเรียนแรกๆใช่ไหมก็ยากอยู่ครับหลังๆมาก็ไม่ยากแล้วครับตอนที่ผมเรียนแรกๆผมก็ท้อครับแต่ผมก็อดทนไปจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่ผมเรียนครั้งแรกจนมาถึงตอนนี้ครับผมเรียนมาปีครึ่งแล้วครับ
0: พามากันที่โค้ดอัพมิวสิกจุดเริ่มต้นของการฝึกฝีมือการตีกลองของน้องลูกไม้ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นคือกลองปูน้ำเชี่ยวเจ้าของโค้ดอัพมิวสิกเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นความสนใจของการตีกลองของน้องลูกไม้ว่าเห็นแววในความพยายามและความใส่ใจจึงผลักดันให้ลงประกวดในรายการระดับประเทศค่ะ
2: ถ้าย้อนกลับไปครับจะสอนเริ่มสอนกลองตั้งแต่เริ่มมัธยมเลยครับประมาณม.3ครับม.3เนี่ยจะเข้าวงโยครับแล้วรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนใหม่แล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นสอนกลองตามบ้านด้วยครับผมเด็กแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็จริงๆขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเรียนแต่ละคนนะครับต้องคุยกับพ่อแม่เขาให้เรียบร้อยก่อนว่าน้องมาเรียนเพื่ออะไรจะอย่างเช่นบางคนมาเรียนเพื่อไม่มีอะไรทำเฉยๆก็อาจจะสอนตังออกไปอาจจะไม่เข้มข้นมากครับหรือบางคนมาเรียนเพื่ออยากไปเรียนต่อหรืออยากต่อยอดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเข้มข้นครับผมก็บางคนถ้ามาเรียนแล้วแบบว่าน้องไม่อยากเรียนเลยแล้วพ่อแม่ให้มาเงี้ยเราก็จะสอนแบบคือไม่ได้สอนเต็มชั่วโมงอะครับคือสอนแล้วก็พักสอนแล้วก็พักให้เขาสึกผ่อนคลายเขาสนิทกับครูมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเด็กทุกคนนะครับที่นี่ครับจะให้เริ่มจากการขึ้นโชว์ครับดูว่าขึ้นโชว์เป็นยังไงการฝึกซ้อมในการก่อนโชว์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าใครอะจริงจังในการฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นโชว์ไม่ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าผ่านเรื่องการโชว์แล้วอ่ะจะดูโอกาสเรื่องการไปแข่งเพราะว่ารายการแข่งอ่ะจะมีเยอะครับมีตลอดทั้งปีครับน้องลูกไม้อย่างเงี้ยครับจะแตกต่างจากคนอื่นคือว่าเขาค่อนข้างที่จะอยากเรียนแล้วก็อยากได้อะไรยากๆครับถ้าพูดถึงการเรียนของเด็กครับเขาจะชอบอะไรง่ายๆที่ทำได้เลยครับแต่ลูกไม้เนี่ยอยากได้แบบยากอีกยากอีกอะไรเงี้ยครับทำให้รู้สึกว่าจะพัฒนาไปได้เร็วครับผมรอบนี้จะเข้มข้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องอยากให้มันเป็นอยากให้ 100% นะครับก็เลยนัดน้องมาซ้อมหลังจากที่ผมสอนเสร็จประมาณทุ่มถึง2ทุ่มครับจะนัดมาซ้อมหลังจากนั้นก็ประมาณวันละ2ชั่วโมงครับแล้วก็เริ่มจากการเตรียมร่างกายต่างๆแล้วก็เตรียมสมองในการคิดในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุกบนเวทีจริงๆครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของครูทุกคนนะครับที่มีลูกศิษย์ได้รางวัลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าวันไปแข่งเนี่ยแบบเจอครูต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็แบบโรงเรียนที่เราแบบเคยดูตาม YouTube แบบที่เขาดังๆอ่ะครับเยอะไปหมดเลยแล้วเราอยู่ดีเราขึ้นมาเป็นได้เหรียญทองเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าภาคภูมิใจมากๆครับผมจริงๆเรามีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ว่าสอนไปเรื่อยครับแต่พยายามหาจุดเชื่อมโยงให้เขาแบบเข้ามาในทางดนตรีให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องลูกไม้เนี่ยวางแผนไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวต่อไปก็ต้องแบบประกวดในรายการที่ใหญ่ขึ้นหรือไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยครับผมจริงดนตรีให้อย่างแรกสุดเลยแค่ความอดทนครับเพราะว่าดนตรีครับมันจะไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆครับอย่างเช่นว่าเราเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราสามารถทำได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าดนตรีหรือกีฬาเงี้ยครับถ้าเข้าใจปุ๊บยังทำไม่ได้เลยใช่มันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมซึ่งระยะเวลานั้นนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะมีความเข้มข้นกับตัวเองมากแค่ไหนความตั้งใจมากแค่ไหนครับผม
0: แต่ก่อนที่เราจะไปฟังสกิลการตีกลองของน้องลูกไม้เราจะให้น้องแนะนำส่วนประกอบต่างๆของกลองกันดีกว่าค่ะว่าส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรกันบ้าง
1: อันนี้คือพัสแนครับเสียงเป็นแบบนี้ อันที่สองคำหนึ่งครับเสียงเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทอมสองครับอันนี้เขาเรียกว่าโคทอมหรือทอมสามก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมาดูกันที่ฉาบอันนี้เขาเรียกว่าไฮแฮทนะครับเหยียบด้วยแบบนี้ครับอันนี้คือฉาบครับอันนี้เขาเรียกว่าไลท์ครับอันนี้เขาเรียกว่าฉาบสองครับอันนี้เขาเรียกว่ากระเดื่องครับเสียบไปแบบนี้ครับหนักอันนี้จะหนักแน่นหน่อยนะ
0: เอาละค่ะเราทราบส่วนประกอบของกองและชื่อเรียกส่วนต่างๆกันแล้วถึงเวลาที่เราจะให้น้องลูกไม้โชว์ความสามารถกันบ้างแล้วค่ะ

ได้ว่าฝีมือการตีกองของน้องลูกไม้วัย8ขวบไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะเรายังมีบรรยากาศการฝึกซ้อมของน้องลูกไม้มาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ว่าที่น้องลูกไม้จะได้รางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเองและเอาชนะความตื่นเต้นของตัวเองให้ได้เราไปฟังประสบการณ์การแข่งขันตีกลองในระดับประเทศเวทีแรกของน้องลูกไม้กันเลยค่ะ
1: ตอนแรกๆตอนที่ครูน้ำเชี่ยวให้ไปแข่งใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับว่าจะให้ตีเพลงอะไรพอรู้ปุ๊บผมก็ตื่นเต้นเลยครับเพลงแรกคือเพลงสากลครับผมบอกเพลงสากลครับ Edge of Away ครับเพลงที่สองเพลงไทยนะครับ Lipid of Behind ครับเพลงไทยก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เพลงสากลนี่ยากมากเลยเพราะว่ามีแต่6 พยางค์ก็คือตั้งแต่ขบเอ2ชั้นจะไปถึง6พยางค์เนี่ยมันยากมากเลยเร็วด้วยครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1ผมใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งครับซ้อมในห้องเนี้ยแล้วครูน้ำเชี่ยวก็บอกว่าถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ให้แก้ตรงนั้นจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครับตอนที่ผมซ้อมครับมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยนิดๆแต่ก็สนุกอยู่

0: คิดในหัวว่าในตอนที่ผมจะไปแข่งอ่ะโดมมันจะใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนที่ผมไปแข่งจริงๆอ่ะโดมมันใหญ่มากจริงๆครับผมไปแข่งวันที่26ตุลาครับแล้วผมไปแข่งที่กรุงเทพครับบรรยากาศมันใหญ่แบบมันใหญ่มโหฬารเลยใหญ่มากจนแบบผมอึ้งไปเลยอ่ะมันใหญ่มากอ่ะคนเพียบเลยครับความรู้สึกก็เป็นแบบธรรมดาแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็เสียใจอยู่นิดนึงแต่ที่แน่ๆผมก็ได้เหรียญทองครับวันนั้นผมให้คะแนนตัวเองประมาณ 99% ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อะไรผมได้เหรียญทอง2เหรียญครับแต่คนอื่นก็ได้ถ้วยครับตอนที่ผมรอรับรางวัลใช่ไหมครับก็มีพี่เขาบอกให้ไปครับแล้วตอนที่ผมกำลังจะไปครับพี่เขาก็บอกให้ไปเลยครับแล้วตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าผมจะได้เหรียญอะไรแต่ผมได้เหรียญทองเลยครับแม่ก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างตอนที่อยู่บนเวทีหนูก็บอกว่าก็ธรรมดาเหมือนงานที่เซ็นทรัลเลยครับมีพลาดตรงไหนบ้างหนูก็ผมก็บอกว่ามีพลาดนิดเดียวตรงท่อนจบครับผมว่าการแข่งครั้งนี้ผมภูมิใจในตัวเองมากเลยครับต่อไปผมจะซ้อมแบบหนักแน่นมากเพราะว่าคุณน้องเชลบอกว่าซ้อมดัมเบิลสโตรกเมื่อวานครับที่หนึ่งที่จะมีสองเสียงครับการตีกองมันยากนิดนึงถ้าเกิดคนมาเรียนครั้งแรกครับถ้าเกิดน้องๆมาเรียนแบบหลายวันแล้วน้องก็จะชินขึ้นครับแล้วมันก็จะสนุกมากครับ
1: และแน่นอนค่ะว่าแรงสนับสนุนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้น้องลูกไม้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือแรงสนับสนุนจากครอบครัวค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ๆรวมทั้งคุณตาคุณยายค่ะ
2: เริ่มเห็นความสามารถของน้องตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบค่ะเริ่มจากการที่ว่าพี่ชายเขาเล่นดนตรีแล้วก็พี่สาวก็เล่นดนตรีแล้วก็เหลือตัวน้องเขาก็ไปดูพี่ๆเล่นค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าเอ๊ะหนูสามารถเล่นตรงไหนกับพี่ได้บ้างก็ถามว่าสนใจกลองไหมลองดูกลองไหมก็เลยได้มาเลยกับโกน้ำเชี่ยวค่ะเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากเลยค่ะพอได้ลองแล้วปุ๊บพอเขาติดใจพอเขาชอบเขาก็ไม่ทิ้งค่ะเขาก็พยายามฝึกฝนตัวเองตรงไหนที่ว่าทำไม่ได้เขาก็จะพยายามจนกว่าเขาจะได้ค่ะช่วงแรกๆที่เขาซ้อมค่ะเหมือนกับร่างกายเขายังไม่พร้อมจิตใจก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเขายังไม่เคยแข่งกับเวทีใหญ่นะคะเขาก็จะมีงองแงบ้างท้อแบบแม่หนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็บอกลูกไม้หนูก็เหนื่อยหนูก็พักได้นะลูกหนูก็อยู่กับตัวเองแป๊บนึงถ้าหนูไม่ไหวหนูก็บอกแต่ถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นทางของหนูหนูอยากแบบพิสูจน์ตัวเองอ่ะหนูก็ไปต่อได้เขาก็มานั่งคิดทบทวนกับตัวเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแม่หนูไปต่อเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหยุดไม่ได้หนูคาดไม่ได้ให้เวลาเขามากกว่าเดิมค่ะจากเมื่อก่อนก็แค่รับส่งโรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมนอกบ้านแต่นี่คือพอเขามีภารกิจตรงนี้เราก็สละเวลาส่วนหนึ่งให้เขาเลยค่ะไปรับไปส่งไปเฝ้าแล้วก็ให้กำลังใจค่ะโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่คาดคิดนะคะว่าเขาจะได้รางวัลเหรียญทองเวทีแรกแบบนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวเขา3คนมากนอกจากเรื่องการเรียนแล้วเขายังมีความสนใจด้านอื่นที่มีสาระมีประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคตอะค่ะ
3: ตอนนี้เล่นดนตรีเป็นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับสนใจเล่นมาตั้งแต่อายุ15ครับก็สนุกสนานก็ระดับนึงครับเพราะมันก็ครบเลยครับครบวงเลย
4: คีย์บอร์ดดับเปียโนค่ะหนูเล่นมาตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะรู้สึกสนุกสนานเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ลูกไม้แสบนิดนึงเลยค่ะ
3: ก็อยากให้มีความพยายามนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นแบบว่ามันดีกว่าคนอื่นครับเร็วกว่าคนอื่นมันได้เปรียบคนอื่นครับเริ่มตอนนี้มันก็จะอนาคตมันก็จะเก่งกว่าคนอื่นเขาครับได้เปรียบเยอะมากก็ภูมิใจครับเก่งครับภูมิใจครับ

0: ภูมิใจเขามากเพราะว่าเขาทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทำพอเมื่อเขาทำเราก็สนับสนุนเต็มที่ในสิ่งที่เขาชอบซึ่งเขาไม่เคยละทิ้งเลยในสิ่งที่เขาชอบพอเขาทำให้เราเต็มที่ค่ะ
1: Oh proud yeah. I'm super proud I'm so lucky can be taught for this lovely young man and Baimon and Omlang of course
0: เขาบอกว่าเขาดีใจที่เขามีหลานเนี่ยหลานที่เขาสปอร์ตเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็สามคนใบหมอนลูกไม้เขาดีใจมาก
1: What I want to say to him keep on rehearsing exercise every day and always love music it makes you a better person and you're lucky how this nice music school here in Kochop music very good school keep up the good work
0: เขาบอกว่าให้ตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะลัคกี้และตรงคนนี้ก็เนี่ยโชคดีที่มีโรงเรียนที่ดีสอนโรงเรียนคอร์ดอัพมิวสิกเนี่ยสอนที่เป็นโรงเรียนที่ดีที่เขาโชคดีมากที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ลูกไม้ยายฝันในตัวหนูมากและหนูก็เดินตามรอยที่ยายชอบยายหนูตั้งใจนะลูกยายกับตาเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ต 100%
2: อายุไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับคำว่าความพยายามและความตั้งใจค่ะพอน้องลูกไม้ในวัย8ขวบได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กๆก็มีความสามารถได้จากการที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงความตั้งใจความอดทนและความพยายามวันนี้น้องลูกไม้ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าขอให้ตั้งเป้าหมายและทำให้ได้ตามฝันวันนี้รางวัลการันตีที่ได้รับก็คือรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก่อนจากการไปในวันนี้เรายังมีคลิปผลงานของน้องลูกไม้ที่ได้แสดงความสามารถนอกสถานที่ไปชมการแสดงแบบสดๆไม่มีคัดกันเลยค่ะ

ครั้งหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับคนเก่งคิดดีคนไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
10: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัด ื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
11: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้แต่การตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยนะคะเวลาเดิมเลย16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17 นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างและสำหรับวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะทั้งเรื่องของค่าครองชีพเนาะแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วทางรัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเหล่าผู้ปกครองอย่างไรกับสถานการณ์ในตอนนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของตอนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการบินนะคะไปที่ฟิลิปปินส์เพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนและต้องบอกเลยว่าได้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชาด้วยจะเป็นอย่างไรวันนี้น้ำหวานจะนำข่าวมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้ำหวานขออนุญาตมาเริ่มต้นวันนี้กันด้วยข่าวของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่านะคะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งดีกว่าล่าสุดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาคาดหมายลักษณะอากาศ7 วันข้างหน้าค่ะโดยระบุว่าในช่วงวันที่8-10พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบวกกับลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นส่วนในช่วงวันที่11-14พฤษภาคมนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองในบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมพัดขออภัยค่ะและลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนสำหรับภาคใต้นะคะในช่วงวันที่8-11พฤษภาคมก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรส่วนในช่วงวันที่12-14พฤษภาคมนะคะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะส่วนสำหรับข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่8-10พฤษภาคมก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะส่วนสำหรับเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะรวมทั้งให้ดูแลในเรื่องของการรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงกันไว้ด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะคะส่วนสำหรับภาคตะวันออกบ้านเรานะคะในช่วงวันที่8และ9พฤษภาคมค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กันเลยบวกกับมีลมกระโชกแรงนะคะกับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่10-14ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ต่อ13หรือว่าหมายเลขสายด่วน1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะยังไงช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองค่อนข้างที่จะมีกันทุกวันเลยอย่างเช่นในช่วงก่อนหน้านี้เนาะ2-3 วันที่ผ่านมา
ฝนตกหนักติดต่อกันโหลมแรงด้วยบางแห่งก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มยังไงคุณผู้ฟังรักษาเนื้อรักษาตัวเดินทางจะไปไหนก็ระมัดระวังอันตรายกันด้วยนะคะจากเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้ก็บอกเลยว่าเรายังคงต้องให้ความสำคัญกับมันอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือในเรื่องของฝุ่น PM2.5 ค่ะล่าสุดนะคะมีข่าวดีค่ะเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคการเกษตรแล้วก็โรงงานน้ำตาลนะคะที่ช่วยลดปัญหาการเผาได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยล่าสุดนะคะทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการติดตามการทำงานนะคะของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการชื่นชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วก็โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศกันเลยที่ได้มีการร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 หลังปิดหีบฤดูกาลผลิตปี2568ทับปี2569ก็พบอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานเพียง 3.80% ซึ่งก็ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะโดยทางโรงงานน้ำตาลราชสีมาอ่างเวียนก็มีสัดส่วนต่ำสุดเพียงแค่ 0.25% เองค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้นะคะนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้ระบุว่านโยบายนะคะก็ได้มีการกำหนดให้รับอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10% เพื่อควบคุมฝุ่น PM2.5ตลอดฤดูการผลิตตั้งแต่วันที่2ธันวาคมปี2568จนถึง3พฤษภาคมปี2569ก็มีโรงงาน58แห่งใน29จังหวัดรับอ้อยรวมกว่า 105.86 ล้านตันนับเป็นอ้อยสดประมาณ 101.84 ล้านตันและอ้อยไฟไหม้ 4.02 ล้านตันก็คิดเป็น 3.80% นะคะทั้งนี้ก็มีโรงงาน6แห่งด้วยกันนะคะที่มีอ้อยไฟไหม้ต่ำกว่า 1% แม้ปีนี้จะเผชิญกับปัญหาแรงงานตัดอ้อยขาดแคลนแล้วก็ภัยแล้งแต่ก็ยังคงที่จะสามารถควบคุมการเผาได้ตามเป้าหมายมันก็สะท้อนนะคะถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนกันเลยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งถ้าหากเราจะพูดถึงนโยบายของเรื่องการนำอ้อยเข้าโรงงานในปีนี้นะคะนโยบายก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของการใช้อ้อยสดเพื่อลดเผาแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กันเนาะโดยรัฐบาลก็จะมีเงินนะคะมาสนับสนุนช่วยเหลือในการตัดอ้อยสดแล้วก็มีการจำกัดการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบนี่แหละค่ะรวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเครื่องจักรกลรวมถึงการส่งเสริมการนำใบอ้อยไปสร้าง

มูลค่าเพิ่มซึ่งก็จะทำให้มันเกิด zero waste นะคะไม่เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ในเช่นภาคเหนือแต่ว่าตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีนะที่ตอนนี้หลายๆภาคส่วนรวมถึงโรงงานอ้อยของเราเพราะว่าในภาคตะวันออกบ้านเราก็มีโรงงานอ้อยเยอะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันและทำอย่างนี้ได้ทุกปีบอกเลยว่ายังไงปัญหาฝุ่น PM 2.5 มันต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนค่ะและนอกจากเรื่องของความร่วมมือภายในประเทศเราแล้วนะคะถ้าหากพูดถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติตอนนี้ไทยเราเองก็ยังคงมีการเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของเราในเรื่องของการกำจัดฝุ่นข้ามพรมแดนและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ตอนนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสำคัญในระดับอาเซียนอย่างเช่นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้นะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมในวันที่8ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านั้น1วันค่ะก็ได้มีการประชุมระหว่างไทยฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชาค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าทางไทยเราเองก็ได้ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะย้ำชัดๆเลยว่าจุดยืนของไทยก็คือเดินหน้าในเรื่องของการสร้างสันติภาพยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งก่อนที่จะมีการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่8นะคะทางนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการหารือ3ฝ่ายด้วยกันนะคะร่วมกันกับทางสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟรดินันมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์นะคะก็ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มการจัดประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญนะคะในการยืนยันความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพพร้อมกับย้ำว่าความขัดแย้งนะคะนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากให้แก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาแล้วนะคะที่ทั้งสองประเทศเราจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและร่วมกันก้าวข้ามผ่านความท้าทายนี้ไปด้วยกันโดยไทยนะคะได้เน้นย้ำจุดยืนในแนวทางสันติภาพการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะรวมถึงได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลนะคะในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองก็ได้รับทราบและเข้าใจในจุดยืนของไทยรวมถึงมีการเห็นพ้องร่วมกันนะคะว่าทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคลอสให้เริ่มต้นกระบวนการการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในกรอบ JVC และ GVC ส่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกเนาะที่สะท้อนถึงแนวโน้มในการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมกับย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของระหว่างรัฐบาลไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะก็ขอให้ทุกฝ่ายนะคะร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยในกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชาในประเทศไทยและยังได้ยืนยันอีกนะคะว่ายังไม่มีการเจรจาในเรื่องของการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนขณะที่นายศรีหศักดิ์ค่ะก็ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ตะวันออกกลางผ่านการประสานงานระหว่างเสาประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนนั้นมีบทบาทในเชิงรุกนะคะและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนผลักดันการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะและเมื่อสักครู่นี้น้ำหวานได้พูดถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไร

0: เจ้าตัวอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะก็คือกฎหมายสากลค่ะที่เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญแห่งท้องทะเลโดยจะมีการกำหนดสิทธิหน้าที่แล้วก็การแบ่งเขตทางทะเลของประเทศต่างๆนะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแล้วก็การเดินเรืออย่างเป็นธรรมซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อปี2537ที่ผ่านมาโดยจะเน้นในเรื่องของการจัดการเขตเศรษฐกิจจำเพาะหลายทวีปแล้วก็ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเราก็ได้มีการลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันกับ UNCLOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2554นะคะทำให้ไทยเราก็มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ในการบริหารแล้วก็จัดการน่านน้ำรวมถึงทรัพยากรทางทะเลด้วยนั่นเองนะคะจากเรื่องของชายแดนนะคะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องของประเทศเรากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตอนนี้ที่หลายๆคนก็กำลังตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยก็คือในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะบอกเลยว่ามีความเคลื่อนไหวล่าสุดมาบอกคุณผู้ฟังทุกท่านกันเลยค่ะวันนี้ซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นี้นะคะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังนะคะได้เตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในวันที่19พฤษภาคมโดยวางเป้าหมายนะคะจะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป๋าตังค์ในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569ค่ะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะเป็นการรวมกันระหว่างโครงการคนละครึ่ง plus กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งสำหรับสิทธิประโยชน์ที่คุณทุกท่านจะได้รับนะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะรับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับ300บาทรัฐก็จะเติมเพิ่มให้อีก700บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มของคนละครึ่ง plus นะคะทางรัฐก็จะช่วยจ่าย 60% ซึ่งเราเองก็จะจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นนะคะซึ่งสำหรับร้านค้าทงฟ้าหรือว่าร้านค้าเดิมที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็เตรียมตัวรับยอดแบบพุ่งๆกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นการควบรวมฐานข้อมูลทั้งร้านค้าแล้วก็เทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้เป็นการปักหมุดวันสำคัญก็จะเริ่มเปิดลงทะเบียนทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนในวันที่25พฤษภาคมนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลงทะเบียน25นี้แล้วนะคะซึ่งคาดว่าก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในระยะที่1ในวันที่1มิถุนายน2569ค่ะเงื่อนไขเบื้องต้นก็คือผู้ที่เข้าร่วมต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านฐานข้อมูลของมหาไทยเพื่อความแม่นยำค่ะใครที่ยังไม่มีชื่อในระบบนะคะรัฐก็จะเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ในช่วงระยะแรกเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงใครนะคะที่ลบแอปไปแล้วแอปเป๋าตังเนี่ยโหลดกลับมาเลยนะคะเตรียมสมาร์ทโฟนแล้วก็โหลดแอปเป๋าตังเตรียมกันไว้ให้พร้อมแล้วก็รอลงทะเบียนพร้อมการผ่านแอปเป๋าตังได้เลยนะคะ25พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเลยนะคะที่หลายๆคนก็กำลังจับตารอเฝ้ารอที่จะลงทะเบียนกันเลยดังนั้นแล้วย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะอย่าลืมบอกกล่าวคนรู้จักหรือว่าคนใกล้ตัวกันด้วยว่าเตรียมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะเตรียมรอกันเลยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางรัฐบาลก็ตอนนี้ก็เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศของเราด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมค่ะเพื่อก็ช่วยแก้ทั้งปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยล่าสุดนะคะทางอว.ค่ะก็ได้มีการเปิดแนวทางสำคัญนะคะในการผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับประเทศของเรานั่นเองนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเพื่อนการทำงานโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเป็นแนวสันหลังยกระดับไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ต่างๆนะคะไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินการทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่านวัตกรรมนะคะจะต้องแทรกซึมไปได้ทุกทีสำหรับด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีการ กระจายให้แก่เกษตรกรด้วยโครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเกษตรกรไทยนะคะเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์เคมีฟื้นฟูดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนด้วย T-CAS เท่าเทียมโดยคงอัตราค่าสมัครสอบ T-CAS ไว้ในอัตราเดิมต่อไปอีก1ปีนะคะพร้อมกับมีการสนับสนุนให้ผู้สมัครสอบ T-CAT หรือว่า T-PAT 1-5 ได้ฟรีเพิ่มรายได้แก่แรงงานโดยเป็นการยกระดับการเป็นบริหารจัดการทุนมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบด้วยการ up skill และ re skill ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลกนะคะรวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสริมทักษะด้านอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ SME พร้อมกับมีวาการขออภัยค่ะพร้อมกับมีการวางรากฐานประเทศนะคะสู่การเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงและผลักดันการจดสิทธิบัตรให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยนะคะไปใช้ประโยชน์ได้ภายใน1ปีส่วนด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีการแก้ปัญหายาเสพติดโดยการนำนวัตกรรมมาตรวจสารเสพติดในเส้นผมที่ตรวจย้อนหลังได้มากกว่า3เดือนและคลินิกอบอุ่นนะคะที่ใช้สมุนไพรมาบำบัดจนสามารถขจัดสารเสพติดในร่างกายได้ 100% ภายใน9วันโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากให้สังคมเรานั้นปลอดยาเสพติดแบบ 100% นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแสงสว่างหรือหนึ่งแนวทางที่จะทำให้บ้านเมืองเราปลอดยาเสพติดนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือด้านสังคมค่ะก็มีการเร่งพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนานำข้อมูลทางการแพทย์การวิจัยและการนำ AI มาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงรวมถึงมีการผลักดันนะคะให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสุขภาพระดับโลกหรือว่าเป็น Wellness Hub กันเลยค่ะส่วนในด้านของภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะเป็นการผลักดันการติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแบบครบวงจรโดยผลงานวิจัยของคนไทยมีต้นทุนเพียง 3,600 บาทต่อห้องและโครงการ PMUC Zero Burn to Earn เลิกเผาเป๋าตุงเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นฟางข้าวฟางข้าวโพดเศษไม้ขยะพลาสติกให้มีคุณค่านำมาแลกเปลี่ยนเป็นผลผลิตจากการวิจัยที่จับต้องได้อย่างเช่นน้ำมันไบโอดีเซลแผงโซลาเซลล์มือสองและแผ่นคลุมดินจากชีวมวลโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสามารถติดต่อได้ทาง LINE Official นะคะ @zeroburn2earn 2ใช้เป็นเลข2นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0978461999ค่ะหรือว่าอีกทีก็คือในทางเว็บไซต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เราจะทำให้เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆทางการเกษตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้มันกลายเป็น zero waste ทุกอย่างมีคุณค่าในตัวมันเมื่อก่อนเราก็จะนำไปเผานำไปทิ้งนะคะแต่จริงๆแล้วบางอย่างมันก็มีคุณค่าตอนนี้นะคะเราก็มีการได้เปิดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกันแล้วเนาะคุณผู้ฟังที่ได้ฟังอยู่ก็สามารถไปลงทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้กันได้นะคะส่วนหลังจากที่น้องหมานได้พูดมาทั้งหลายเรื่องแต่ละด้านเนี่ยก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมในทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเราประชาชนทุกคนในหลากหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ต้นเอาบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระไปดีๆต่อกับปีของร้องข่าวพักกันสักครู่ดีค่ะ
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกครั้งแค่3ช่องที่ใช่สำหรับคุณเช็คทัชทั่วเช็คโปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองมาได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการเกิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คทั่วทุกครั้งสายด่วนคปภ. 1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ฝุ่น PM 2.5 ภัยใกล้ตัวที่เราอาจมองไม่เห็นแต่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้สามารถพาสารพิษและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจกระทบทั้งปอดหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวการอยู่กับฝุ่นไม่ใช่ความกลัว แต่คือความรู้เท่าทันมันตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่ค่าฝุ่นสูงสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นให้เหมาะสมและดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษจำไว้ว่าอากาศดีไม่มีขายอยากได้ต้องช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5
3: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติ รวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่าย3ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนยางต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับ รัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ

โอมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแหละครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบุร

39เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั่นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพ
และผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบ

กได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารกันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดระยองกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนะคะได้มีการจัดงาน GI สกลทูโกลบอล2026เปิดเวทีสินค้าอัตลักษณ์สกลนครบุกตลาดภาคตะวันออกนะคะดัน GI สู่สากลโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายปรินนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน GI สกลทูโกลบอล2026กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครสู่ตลาดสากลโดยนายปริญญานะคะได้กล่าวว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้า GI ที่ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีสินค้าหลัก5รายการด้วยกันค่ะได้แก่น้ำหมักเมาสกลนครหมักเมาสกลนครผ้าครามธรรมชาติเนื้อโคขุนพลยางคำและข้าวหางหอมทองสกลทวาปีซึ่งก็ล้วนเป็นสินค้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่นะคะทางนี้ทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการระบุด้วยว่าจังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้มุ่งผลักดันสินค้า GI สู่ตลาดสากลผ่าน4มิติสำคัญด้วยกันก็คือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาด้านนวัตกรรมและงานดีไซน์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีบทบาทสำคัญนะคะในการพัฒนางานผ้าไทยภายใต้แนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งก็จะช่วยยกระดับผ้าย้อมครามสกลนครนะคะให้มีความร่วมสมัยสามารถเข้าถึงตลาดแล้วก็ผู้บริโภครุ่นใหม่ได้มากขึ้นค่ะโดยภายในงานนะคะก็จะมีการรวบรวมสินค้าเด่นๆเลยของจังหวัดสกลนครกว่า50บูธด้วยกันทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปขออภัยค่ะเสื้อผ้าพื้นเมืองสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะซึ่งสำหรับงาน GI สกล2 Global 2026นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7จนถึง11พฤษภาคมนี้ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์หรือว่า GI ของจังหวัดสกลนครให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยในระดับสากลค่ะใครที่อยากจะไปช็อปไปเดินดูสินค้าต่างๆนะคะก็ไปร่วม งานกันได้นะคะหลังจากที่น้องหวานได้เห็นรูปงานกันไปแล้วบอกเลยว่าเสื้อผ้าสวยๆเพียบเลยค่ะใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าผ้าครามย้อมครามของทางสกลนครนะคะไปงานนี้ห้ามพลาดแล้วก็ช้อปปิ้งกันมาใส่กันได้เลยนะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะคุณผู้ฟังไปกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอนนี้นะคะทางจังหวัดสระแก้วอยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะก็คือขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วครั้งที่21ประจำปี2569นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2569นี้นะคะมาตื่นตาไปกับปางสีดา In Love และ Butterfly Night Market กันค่ะในการชมอุโมงค์ไฟยักษ์มีเทศกาลผีเสื้อปางสีดารวมถึงมีการโชว์บอลลูนยักษ์สุดตระการตาด้วยนะคะและมีร้านอาหารอร่อยๆของดีของจังหวัดสระแก้วและสินค้าคุณภาพมากกว่า60ร้านค้ารวมถึงใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะห้ามพลาดงานนี้เพราะว่ามีกิจกรรมประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดารุ้นรับของรางวัลกันด้วยนะคะและที่สำคัญเด็กๆค่ะไปเที่ยวกันได้นะคะมีกิจกรรมศึกษาธรรมชาติกับชื่อโครงการรักนะปางสีดาด้วยใครที่อยากจะไปร่วมก็เดินทางมาเที่ยวกันได้ที่จังหวัดสระแก้วนะคะและที่สำคัญไฮไลท์เลยก็คือสายสปอร์ตค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมวิ่งมาราธอนนะคะท่ามกลาง ความงดงามของธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดากับงานปางสีดา Run 2026ในวันที่7มิถุนายนนะคะซึ่งก็ได้มีการเปิดลงทะเบียนสำหรับนักวิ่งกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะมี600ที่ก็เต็ม600ที่ค่ะใครที่พลาดไม่เป็นไรยังมาเที่ยวชมงานกันได้นะคะและนอกจากทั้งงานวิ่งงานกีฬาแล้วก็มาชมผีเสื้อกันไปแล้วมีดนตรีให้ชมฟรีๆกันอีก3วันเลยนะคะวันที่5มิถุนายนพบกับเล็กรัชเมศวันที่6มิถุนายนพบกับมีนตราอินทิราและ7มิถุนายนนะคะพบกับมัสกิเทียค่ะงานนี้เข้าชมฟรีนะคะและพร้อมรุ้นรับรางวัลอีกมากมายแล้วมาพบกันนะคะที่ปังสีดาอินเลิฟแอนด์บัตเตอร์ไฟไนท์มาร์เก็ตมาชมความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปังสีดากันนะคะคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ 5-7 มิถุนายนนี้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะและสำหรับช่วงนี้ตัวนอบอกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพรก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพรก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภมาศระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
14: นายนฤชาโคสาศิลัยอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและในเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าคนสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
7: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
8: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
9: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
10: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
11: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะฮะ2 ทุ่มทาง PRD 7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD 7 Podcast นะครับเป็นช่องใน YouTube ของ PRD 7นะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะครับก็มีเรื่องราวหลากหลายล่ะนะครับในส่วนของเรื่องบนเตียงเนี่ยก็เป็นสุขภาวะในห้องนอนนะครับจัดติดต่อกันมาก็ครึ่งปีแล้วนะท่านผู้ฟังครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะฮะบางส่วนที่ติดตามรับชมรับฟังบางตอนนี่ก็มียอดวิวขึ้นหลักพันเลยนะขอบคุณนะครับก็จะนำเนื้อหาสาระดีๆแล้วครับมานำเสนอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดห้องนอนรองรับหน้าร้อนเขาบอกประเทศไทยนี่มี2หน้าเท่านั้นนะครับคือหน้าร้อนกับร้อนมากหรือร้อนจัดเลยโอ้โหจริงๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพอช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยโอ้โหพระเจ้าบอกคุณลุ้นช่องเอ้ยนะครับบางปีร้อนจัดมากๆนะถ้าจำกันได้นะปี2567-68เนี่ยเป็นปีที่ร้อนจัดมากเนี่ยฮะแล้วก็คนไทยเนี่ยฮีทสโตรกนะครับลมร้อนเนี่ยเสียชีวิตกันไปเยอะมากนะครับร้อนจริงๆบางคนเนี่ยแบบนอนในห้องแอร์เนี่ยออกมาข้างนอกมาเข้าห้องน้ำเลยนี่โอ้โหร้อนจัดต้องรีบกลับเข้าห้องเลยเป็นอย่างนั้นกันเลยนะฮะและบางบ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้ติดแอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องนอนโอ้โหมันร้อนผมนี่นึกถึงสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพนะไปเช่าหอพักแล้วก็เป็นเตียงเหล็กฮะแล้วก็เป็นเบาะหนาๆโอ้โหเวลากลางค่ำคืนมันร้อนจริงๆเปิดพัดลมก็ยังร้อนนอนนี่เหงื่อแตกพลักยังจำได้เลยนะสมัย30กว่าปีก่อนอ่ะตอนนั้นแอร์มันยังแพงๆไม่ค่อยติดแอร์กันนะครับแต่ปัจจุบันนะบางส่วนก็มีห้องนอนก็มีแอร์ก็สบายขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวครับที่ไม่ได้ติดแอร์ในห้องนอนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหมันร้อนจริงๆสำหรับห้องนอนที่ติดแอร์อันนี้ก็สบายหน่อยนะแล้วก็หลายคนก็คงทราบนะว่าการไฟฟ้าเขาก็มาแนะนำอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการที่จะทำให้ห้องนอนมันเย็นขึ้นสบายขึ้นก็คือเวลาเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยประหยัดไฟด้วยแล้วมันก็เย็นสะใจจริงๆอ่ะนะอย่างเวลาเราไปเดินห้างไปซื้อพัดลมแล้วก็ลองเปิดดูโอ้ยมันเย็นพอกลับมาที่บ้านนี่ทำไมมันไม่เย็นเหมือนในห้างก็เพราะในห้างก็เปิดแอร์นะครับแล้วพอมาเจอลมเย็นก็ยิ่งเย็นเข้าไปสินะนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เลยแนะนำว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็เปิดแอร์ก็จะแล้วแต่ความเย็นแล้วแต่สไตล์นะฮะ24 25 23แล้วก็เปิดพัดลมอัดเข้าไปอีกโอ้โหมันเย็นสู้ได้ว่างั้นเถอะนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ก็จะนำเสนอข้อมูลดีๆนะฮะการจัดห้องนอนรองรับหน้าร้อนจัดนี่แหละนะครับมีหลากหลายวิธีการครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ตามแต่ทุนทรัพย์นะครับตามแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่อย่างแรกเลยนะครับที่น่าจะสะดวกและน่าจะง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนให้มันบางลงนะครับเขาบอกว่าผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนหรือผ้านุ่มที่หนาเกินไปมันจะทำให้อึดอัดอบอ้าวและมันเก็บความร้อนนะบางคนคือผ้าห่มก็หนานะผ้าปูฟูกเนี่ยมันก็หนาอีกโอ้โหผ้านุ่มนี่หนาอีกเนี่ยคือนอนมันนุ่มไงมันเหมือนกับนอนโรงแรมหรูๆแต่โรงแรมมันก็เปิดแอร์อัดไงเย็นเจี๊ยบเลยแต่มาที่บ้านมันยิ่งเฉพาะช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเปิดแอร์กันจริงไหมหรือว่าช่วงหัวค่ำยังไม่เปิดอ่ะยังเปิดไฟจะเปิดแบบเริ่มนอนแล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันร้อนเขาบอกวิธีการง่ายเนี่ยอย่างที่บอกครับคือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนต่างๆนะให้มันบางลงไม่ให้มันเก็บความร้อนช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกว่าผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนที่มีเนื้อผ้าที่มันบางๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้หลับสบายขึ้นนะการเลือกผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ระบายอากาศและลดความร้อนได้ดีทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่อันนี้คือเป็นวิธีการสุดคลาสสิกและเบสิกสุดเลย พอเข้าสู่หน้าร้อนก็ลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเอามันบางๆที่เป็นผ้าฝ้ายบางๆระบายความร้อนมันก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เลือกสีที่มันแบบโทนอ่อนไม่ใช่สีเข้มข้นบางคนนี่แบบเปิดเข้าไปห้องนอนสีม่วงม่วงม่วงเลยอะหรือว่าสีแดงเป๊ดอย่างเงี้ยมันเข้าไปมันร้อนต่อมอะดรีนาลีนมันพุ่งพ่านไงมันจะยิ่งทำให้ร้อนนะเพราะฉะนั้นเลือกผ้าปูที่นอนปลอกหมอนที่มันบางสีอ่อนๆสบายๆมันก็จะทำให้เราผ่อนคลายเย็นขึ้นได้นะครับข้อที่สองครับก็บอกว่าก็ลองเลือกที่นอนที่มันไม่เก็บความร้อนการเลือกที่นอนอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ความร้อนที่ดีครับเพราะว่าที่นอนเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกร้อนกับผิวมากที่สุดไม่ควรใช้ที่นอนที่มีอุณหภูมิสูงและไม่มีวัสดุระบายอากาศอันนี้สำคัญหลายคนคงรู้อ่ะนะเวลาหน้าร้อนหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราไปนอนที่นอนที่มันเป็นเหมือนที่นอนโซฟาที่มันเป็นหนังอ่ะนะฮะหนังสังเคราะห์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ระบายความร้อนหนานอนแล้วมันจะติดไปกับแผ่นหลังแล้วเหงื่อก็จะออกเห็นไหมอันนี้ชัดเจนเลยนะสังเกตง่ายๆเลยว่าที่นอนนี่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเลือกที่นอนนะที่มันมีการระบายอากาศมีการระบายความร้อนได้ดีนะครับผลิตจากธรรมชาติแล้วก็รองรับกับสรีระได้ดีเพื่อช่วยลดการกดทับนะถ้ามันกดทับติดแนบไปกับแผ่นหลังจนเกินไปเนี่ยมันก็ยิ่งจะร้อนนะเพราะว่าร่างกายเรามันระบายอุณหภูมิไม่ได้นะครับนอกจากนี้ครับเบาะรองนอนเนี่ยนะครับที่ฝั่งหนึ่งมีแผ่นเจลเย็นคลายร้อนก็จะยิ่งช่วยระบายอากาศได้ดีรักษาอุณหภูมิให้สามารถที่จะลดความร้อนลงได้ตลอดทั้งคืนมันมีผ้านวมแบบเย็นนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าเวลาเรานอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะรองนอนหรือผ้านวมอะนะฮะมันจะมีที่เขาขายก็บอกเป็นผ้านวมแบบเย็นเบาะรองนอนที่มีแผ่นเจลความเย็นคลายความร้อนอยู่อีกด้านหนึ่งนี่ก็ดีนะดีมากเลยอันนี้คือแก้ตรงจุดสุดๆนะร้อนก็เอาผ้านวมแบบเย็นนะเบาะที่มันติดเจลความเย็นให้เลยนี่ผมว่าน่าสนมากนะน่าสนมากนะครับคือเป็นวิธีการที่ตรงจุดที่สุดเพราะเวลาเขาไปเข้าห้องนอนเราก็จะนอนอยู่บนที่นอนน่ะอยู่บนเบาะเนี่ยมันก็จะร้อนไม่ร้อนมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผ้านวมเป็นเบาะที่มันคลายความร้อนและเป็นแบบเย็นด้วยจะยิ่งดีรองรับหน้าร้อนจัดแบบนี้แหละนะครับ
11: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
12: ครับท่านผู้ฟังครับการจัดห้องนอนรับหน้าร้อนร้อนจัดแบบนี้ครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้บางลงการเลือกที่นอนที่ไม่เก็บความร้อนแล้วนะครับถ้ายังไม่พอเขาบอกว่าให้ใช้แผ่นรองนอนกักความเย็นนะครับเขาบอกว่าแผ่นรองนอนกักความเย็นเนี่ยเอาไปคลุมบนหมอนหรือวางบนที่นอนก็ได้นะฮะเพราะมันจะทำจากวัสดุระบายอากาศแล้วก็ซึมซับความชื้นได้ดีนะครับใส่แผ่นรองนอนกักความเย็นในถุงซิปก็ได้นะถ้าเป็นผ้านวมแบบนี้นะครับนำก่อนใช้เขาบอกนำไปแช่ในตู้เย็นก่อน1ชั่วโมงแล้วก็เอามาเนี่ยครับมาลองนอนก็ได้หรือถ้าเป็นผ้านวมเนี่ยมีซิปเนี่ยก็ใส่เข้าไปข้างในอ่ะนะครับแล้วก็นอนโอ้โหเย็นจี๊บแช่ตู้เย็นก่อนใช้งาน1ชั่วโมงนะแผ่นรองนอนกักความเย็นอันนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนผมว่าดีนะสำหรับบ้านไหนที่อาจจะไม่มีแอร์หรือนะเอาไว้ใช้ช่วงเวลากลางวันที่เราไม่ได้เปิดแอร์เห็นไหมช่วงเย็นๆก็ได้อยู่ในห้องนอนโอ้โหมันร้อนเหลือเกินทำไงดีนะครับก็ลองใช้แผ่นรองนอนกักความเย็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าจะได้ผลเลยล่ะนะครับนอกเหนือจากนี้ครับนะครับเราใช้วิธีการต่างๆบนที่นอนกันมาแล้วก็ลองดูสภาพแวดล้อมในห้องนอนบ้างนะครับสิ่งสำคัญก็คือพวกม่านต่างๆนี่แหละนะครับเขาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาห้องนอนที่มันร้อนเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีก็คือการเปลี่ยนผ้าม่านมาใช้ผ้าม่านแบบทึบแสงหรือ มูลี่กันความร้อนเห็นไหมฮะเพราะถ้าปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามาในห้องนอนมันจะยิ่งร้อนเข้าไปอีกแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือนะครับมันจะรบกวนเวลาพักผ่อนตอนเช้าพอๆอย่างที่บอกครับว่าพอเรานอนหลับมืดๆพอเริ่มมีแสงแดดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะต่อมของเรานะครับให้หลั่งออกมาแล้วก็ทำให้เราตื่นนะมันตื่นได้ง่ายนี่และสิ่งสำคัญคือมันร้อนด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ผ้าม่านทึบแสงหรือว่ามูลี่กันความร้อนอันนี้ก็น่าจะได้ผลดีอันนี้ก็น่าจะจริงแหละนะครับอย่างที่เวลาเราเข้าไปอยู่ในห้องนอนเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเปิดไฟสว่างมันก็รู้สึกทำไมมันร้อนเหลือเกินปิดไฟดิแล้วก็อาจจะใช้แสงจากห้องข้างๆเงี้ยให้เข้ามาผ่านผ้าม่านเงี้ยก็พออย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ผ้าม่านทึบแสงกันความร้อนทั้งตอนเย็นตอนเช้ามันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกไม่ร้อนเพราะว่าสิ่งสำคัญนะห้องนอนเนี่ยโดยเฉพาะบ้านไหนก็ตามเนี่ยที่หันห้องนอนเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเนี่ยห้องนอนมันก็จะรับแสงแดดนะในช่วงเย็นมันจะร้อนคือเราถูกสอนมาเลยว่าห้องนอนเนี่ยควรจะอยู่ทางทิศตะวันออกรับแสงตอนเช้ามันตื่นนอนด้วยแล้วก็พอเลยเที่ยงตกเย็นไปแล้วห้องนอนมันจะไม่โดนแดดละมันจะไปโดนอีกฝั่งเพราะแดดมันจะลงทางทิศตะวันตกใช่ไหมแต่ถ้าบ้านไหนมันทำไม่ได้นะครับห้องนอนเนี่ยมันเจอแสงแดดทั้งวันหรือช่วงเย็นอย่างเงี้ยโอ้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่แหละครับใช้ผ้าม่านกันแสงมันหน่อยมูลี่กันความร้อนด้วยนะครับอย่างน้อยๆเวลาเราอยู่ในห้องนอนนะครับหน้าร้อนๆเนี่ยอย่าให้แสงมันเข้ามามากโอ้มันจะยิ่งร้อนให้มันดูทึบๆทึมๆไว้นะมืดๆไว้หน่อยกักแสงกักแดดกักความร้อนเข้าไว้นะครับอันนี้คือหนึ่งวิธีการนะผ้าม่านทึบแสงหรือมูลี่กันร้อนนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหนึ่งวิธีการนะฮะอันนี้ง่ายสุดเลยนะสำหรับบ้านที่อย่างที่ผมบอกนะที่ไม่ได้ติดแอร์เนี่ยนะครับมีหน้าต่างก็เปิดหน้าต่างรับลมแล้วก็ใช้ผ้าม่านแบบโปร่งแสงก็ได้อันนี้กรณีต้องการเปิดหน้าต่างรับลมนะกรณีไม่ติดแอร์เงี้ยนะครับก็สามารถแก้ไขก็คือให้ลมเนี่ยมันผ่านเข้ามาในห้องให้มันโกรกหน่อยนะล่าสุดเนี่ยผมมีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดนะที่จังหวัดหนองคายก็ร้อนๆเนี่ยแดดจ้าเลยแต่ลมมันผ่านมันก็เย็นสบายนะนะขอให้มีลมอะว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็แนะนำลองเปิดหน้าต่างพร้อมกับเปิดพัดลมนะครับแล้วก็หันพัดลมเนี่ยนะออกไปทางหน้าต่างด้วยต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถนะครับผลักความร้อนออกไปนอกห้องได้ไล่ความร้อนอะเขาเรียกง่ายๆนะครับก็ใช้ผ้าม่านแบบโปร่งแสงนะสามารถทำให้ลมถ่ายเทในห้องนอนได้นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่รับมือนะครับกับหน้าร้อนนอกเหนือจากนี้ครับอันนี้ก็สายสีเขียวนะครับเขาบอกว่าลองตกแต่งห้องนอนให้มีมุมสีเขียวในห้องสิมีต้นไม้จะทำให้รู้สึกสงบเป็นมุมพักสายตาเลือกต้นไม้ที่ดูดซับไอร้อนแล้วก็ฟอกอากาศภายในห้องนอนเขาบอกงั้นนะครับหรือห้องอะไรก็ได้นะฮะที่ต้องการจะคลายร้อนนะครับหรือจะเป็นพวกต้นไม้ดอกไม้แบบแขวนเรียงกันนะครับให้มันดูแบบมีสีเขียวในห้องหน่อยนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกเนี่ยพักสายตาผ่อนคลายความรู้สึกร้อนเนี่ยมันก็จะได้ลดน้อยลงเวลาแบบเราไปอยู่ในป่าในสวนที่มันร่มรื่นถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนกลางวันแต่มันก็มีสีเขียวต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกเย็นลงผ่อนคลายลงอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้รับมือนะแต่ก็ต้องเลือกต้นไม้เหมือนกันนะก็อย่างที่ EP ก่อนๆว่าการเอาต้นไม้มาไว้ตรงหัวเตียงอะไรมันก็ไม่เหมาะนะเพราะมันคายก๊าซคาร์บอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเหมือนกันนะว่าจะเป็นต้นอะไรนอกเหนือจากนี้ครับการจัดทิศทางลมให้ไหลผ่านห้องนอนอันนี้ก็ถือเป็นวิธีการรับมือกับหน้าร้อนได้ดีเพราะห้องมันจะยิ่งร้อนถ้าลมเนี่ยมันไม่สามารถไหลเวียนได้การจัดตำแหน่งเตียงเฟอร์นิเจอร์หน้าต่างต่างๆให้เอื้อต่อลมที่มันสามารถโกรกผ่านห้องไปได้เนี่ยอันนี้จะดีนะครับเปิดช่องลมเข้าออกนะครับก็คือให้มันมีช่องลมที่สามารถผ่านเข้าแล้วก็ออกได้ลมมันจะได้ไหลผ่านเนี่ยอันนี้จะยิ่งดีมากนะช่องลมผ่านนะว่างั้นเด้อนะครับ ก็สามารถทำให้ไล่ความร้อนออกไปจากห้องได้ดีให้มีอากาศหมุนเวียนพลังงานความร้อนมันจะไม่สะสมอยู่ในห้องเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายได้ซึ่งการจัดให้ห้องนอนในมีทิศทางลมที่ไหลผ่านเช่นกันการเปิดหน้าต่างนะฮะซ้ายขวาอย่างนี้ให้ลมมันไหลผ่านโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าหน้าต่างเราเนี่ยมันอยู่ทิศเดียวกับทิศลมต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งไล่ความร้อนได้ดีขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับก็คือการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่ห้องนอนที่ร้อนเนี่ยมันอาจจะมันเนื่องมาจากว่าเฟอร์นิเจอร์มันไปขวางลมก็ได้นะทำให้อากาศไม่สามารถหมุนเวียนได้ลองขยับเตียงตู้โต๊ะในห้องนอนนะครับอย่าให้มันขวางลมนะครับแล้วก็เลี่ยงนะเขาบอกว่าวางเตียงไปชิดผนังที่โดนแดดมากจนเกินไปง่ายๆหน้าร้อนนะฝั่งไหนก็ตามที่มันรับแดดช่วงเย็นๆถ้าลองไปจับดูเถอะโอ้โหขนาดค่ำๆแล้วเย็นๆแล้วมันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยอย่าเอาเตียงไปใกล้มันมากมันจะยิ่งร้อนเพราะมันจะคายความร้อนออกมาเห็นไหมฮะจัดห้องให้มีทิศทางที่ลมสามารถไหลผ่านได้จัดวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่ไม่ไปขวางทางลมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไล่ความร้อนออกไปจากห้องนอนได้ครับ

0: ประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
0: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
0: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั
1: ้นแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
1: เรื่องดี

0: ฟัง PRD7 Podcast
1: นอกเหนือจากนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าห้องนอนของใครมีหน้าต่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ความร้อนจะเข้ามาในห้องนอนได้มากที่สุดนะในระหว่างวันการติดฟิล์มกันความร้อนจะช่วยกรองแสงแล้วก็รังสีความร้อนก่อนเข้าสู่ห้องนอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะลดความร้อนในห้องนอนได้ลดระหว่างวันจะได้ไม่มีความร้อนสะสมอยู่ในห้องนอนมากจนเกินไปหลายคนคงเคยเจอเนี่ยเวลากลับมาทำงานเปิดเข้าไปในห้องนอนโอ้โหมันร้อนเหลือเกินเปิดแอร์แล้วกว่าจะเย็นประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าห้องนอนท่านเนี่ยมีหน้าต่างนำความร้อนเข้ามาสู่ในห้องก็ติดฟิล์มกันความร้อนเอาที่มันกันความร้อนกรองแสงแล้วก็กรองรังสีด้วยนะครับโดยเฉพาะห้องนอนที่อยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้โดนแดดในช่วงเย็นเนี่ยอันเนี้ยสำคัญต้องทำเลยล่ะนะครับฟิล์มเนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิในห้องตลอดวันได้กลับมาแล้วมันจะได้แบบรู้สึกไม่ร้อนจนเกินไปไม่อบอ้าวจนเกินไปโดยเฉพาะช่วงกลางวันบ่ายๆที่เรายังไม่ได้เปิดแอร์นะครับก็ว่าคงจะไม่มีใครเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนทุกวันนะน้อยนะน่าจะเปิดช่วงเย็นๆเนี่ยตอนจะนอนอย่างเงี้ยนะครับนอกเหนือจากนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมาแต่ดั้งแต่เดิมก็คือเพิ่มฉนวนกันความร้อนถ้าห้องเนี่ยมันร้อนมากๆนะแล้วก็ความร้อนสะสมเป็นเวลานานตลอดทั้งวันเนี่ยก็แก้ที่ต้นเหตุก็คือเสริมฉนวนกันความร้อนที่หลังคาผนังหรือที่ฝ้าเพดานนั่นแหละพูดง่ายๆนะก็จะช่วยลดนะครับการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในได้ทำให้ห้องเนี่ยมันไม่กักเก็บความร้อนจนอบอ้าวก็ถือเป็นการลงทุนที่อาจจะสูงกว่าวิธีการอื่นๆนะแต่ก็ช่วยลดอุณหภูมิได้จริงในระยะยาวนะครับพอห้องเนี่ยมันไม่มีความร้อนสะสมมากจนเกินไปอุณหภูมิไม่สูงเวลาเราเปิดแอร์มันก็ไม่เปลืองไฟมากด้วยนะอันนี้ก็สำคัญก็ถือเป็นวิธีการที่คนที่ต่อเติมบ้านสร้างบ้านเนี่ย ก็ชอบใช้วิธีการนี้นะเพิ่มฉนวนกันความร้อนตรงฝ้าตรงหลังคานั่นแหละจะได้ลดอุณหภูมิระหว่างวันนะครับไม่ให้มันมากจนเกินไปความร้อนไม่ได้สะสมนะครับให้มันสะท้อนกลับไปว่างั้นเถอะนะครับและสุดท้ายนะก็คือการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในห้องนอนหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะพวกทีวีคอมพิวเตอร์โคมไฟต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่คายความร้อนออกมาได้เหมือนกันนะอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีค่าร้อนนะก็คือค่าความร้อนเนี่ยทุกชนิดแหละนะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าปิดแล้วก็ถอดปลั๊กออกมันก็สามารถลดความร้อนได้ในระดับนึงในห้องนอนนะครับก็ถือว่าดีกว่าไม่ทำนะลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นไม่ใช้ก็ปิดเลยดึงปลั๊กออกด้วยบางทีเรากดโหมดสแตนบายเนี่ยปรากฏว่า อุปกรณ์มันยังทำงานอยู่ไงไฟมันยังวิ่งผ่านมันอาจจะมีความร้อนสะสมแล้วค่อยๆคายความร้อนมาในห้องได้นะเพราะฉะนั้นเราปิดแล้วก็ดึงปลั๊กออกเลยนะอันนี้ก็สะดวกนะครับง่ายดายนี่คือนะครับขั้นตอนต่างๆครับในการที่จะลดความร้อนในห้องนอนรับมือกับหน้าร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้บางขึ้นเลือกที่นอนที่ไม่เก็บความร้อนใช้แผ่นรองนอนกักความเย็นนะใช้ม่านผ้าม่านทึบแสงในเวลากลางวันหรือนะครับเปิดหน้าต่างรับลมใช้ผ้าม่านโปร่งแสงสำหรับอยากให้มีลมผ่านนะฮะปลูกต้นไม้ฟอกอากาศให้มีสีเขียวจะได้รู้สึกเย็นสบายขึ้นจัดห้องนอนให้มีทิศทางลมไหลผ่านจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่ไม่ขวางทางลมนะฮะใช้ฟิล์มกั้นความร้อนในห้องนอนที่มีหน้าต่างนะครับรับแสงแดดในช่วงบ่ายเงี้ยนะครับหรือก็เพิ่มฉนวนกันความร้อนซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงหน่อยนะครับแล้วก็ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในห้องนอนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆครับที่จะช่วยทำให้ลดความร้อนในห้องนอนเราได้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลายคนเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเนี่ยเวลานอนๆแล้วเกิดหน้าร้อนเนี่ยถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยตื่นนะเหงื่อแตกตื่นที่หนึ่งที่สองเนี่ยต้องมาปรับลดแอร์มันเย็นขึ้นเลยประมาณนี้ก็มีนะครับแล้วก็เราคนไทยเนี่ยก็สารภาพว่าส่วนใหญ่แบบร้อนไม่ร้อนไม่รู้อ่ะนะแต่ผ้าห่มเราจะหนามันจะรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันมาใช้มันบางๆขึ้นนะครับ ปีนี้เขาบอกว่าอากาศนี่โอ้โหน่าจะร้อนจัดด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆครับที่นำมาฝากกันสุขภาวะในห้องนอนการทำให้ห้องนอนเนี่ยเย็นสบายเราจะได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะย้ำแล้วครับว่าการนอนหลับพักผ่อนคือการชาร์จพลังนะครับให้เราเนี่ยนะครับเฟรชสดชื่นเวลาตื่นนอนจะได้พร้อมที่จะไปทำงานพร้อมที่จะไปเรียนนะพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับนี่เป็นข้อมูลดีๆที่มาฝากกันเป็นประจำนะฮะกับรายการเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮะ20:00 นทาง PRD 7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD 7 Podcast ช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD 7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD 7 Podcast
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับพบกับผมนะครับยุทธพรบานเย็นคุณผู้ฟังครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 จะมาพบคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.หลังเคารพธงชาติแล้วก็ก่อนข่าวภาคค่ำ 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของเรามาเชิญชวนลดจำนวนขยะในบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้มีการหลายวิธีนะครับที่จะมานำเสนอในเรื่องของการลดจำนวนขยะลงนะครับมี10วิธีด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรบนโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับอัตราในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ย่อมมากขึ้นเพิ่มตามไปด้วยแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของปริมาณขยะนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในแต่ละวันเนี่ยก็พบว่าปริมาณขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับปัญหาใหญ่นะครับหลายภาคส่วนก็ต้องควรตระหนักด้วยในเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเดินทางไปไหนนะครับขยะนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้มี10วิธีมาพูดคุยกันนะครับวิธีแรกก็คือการลดจำนวนขยะในบ้านโดยการเลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้นะครับคุณผู้ฟังเราเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือว่ากระป๋องก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ส่วนถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะนำไปใช้เป็นถุงขยะต่อไปได้นะครับแล้วก็ควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินซื้อของนะครับเดินจ่ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนนะครับเราลดได้นะครับเราก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับก็เราใส่ถุงผ้าของเราที่เตรียมมาแทนนะครับวิธีต่อไปคือการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับเศษอาหารเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้บำรุงต้นไม้ได้นะครับคุณผู้ฟังหากว่าเราใส่หัวเชื้อ EM ลงไปเนี่ยก็ยังนำไปใช้ดับกลิ่นท่อแล้วก็ย่อยสลายสิ่งอุดตันในชักโครกได้อีกด้วยเรื่องต่อมาก็คือการแยกประเภทของขยะครับควรแยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งขยะทุกครั้งด้วยนะครับดัดแปลงนำมาใช้อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังยังมีขยะที่สามารถนำมา reuse นะครับหรือที่เรียกว่านำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถังขยะใบเล็กนะครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าถังขยะใบเล็กเนี่ยจะช่วยบังคับเรานะครับให้เราเนี่ยต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงแล้วก็เป็นการลดโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นในบ้านของเราอีกด้วยนะครับวิธีที่6นะครับนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะครับเป็นการป้องกันหนูแล้วก็แมลงมารบกวนบ้านของเรานะครับการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งครับคุณผู้ฟังเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นแก้วกาแฟหลอดพลาสติกเป็นต้นนะครับวิธีที่8นะครับลดปริมาณการซื้อของใช้นะครับเพราะว่าของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นประจำใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้วิธีไปหยิบยืมนะครับหายืมเสื้อผ้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่9นะครับเราต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นต้นนะครับควรใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วก็รักษาของใช้ให้อยู่ได้นานๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหากชำรุดเสียหายอาจลองซ่อมแซมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับและวิธีสุดท้ายซื้อของมือสองนะครับคุณผู้ฟังเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกลับมาใช้อีกครั้งแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกครั้งนะครับฆ่าเชื้อนำไปต้มตากแดดให้แห้งเป็นต้นนะครับเพื่อจะเป็นการลดในเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดมากับของใช้มือสองอย่างเช่นกลากเลื่อนเป็นต้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกดูเสื้อผ้ามือสองดีๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าการหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับโดยเริ่มได้ง่ายๆนะครับจากขยะในบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกนะครับให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันเนี่ยให้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ก็ยังเป็นการช่วยลดนะครับปริมาณการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับผู้ฟังแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงเรื่องวิธีการกำจัดขยะในบ้านของเราแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของฟางข้าวกันนะครับคุณผู้ฟังฟางข้าวนี่เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่ามักจะถูกเผาทิ้งนะครับเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากไม่เผาแล้วฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าวนะครับเกษตรกรหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับจะจัดการจะรวบรวมยากนะครับรวมถึงใช้แรงงานเยอะนะครับก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหากว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาต่ำเกินไปนะครับการเผาจึงเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยรวดเร็วนะครับเร่งให้รอบการผลิตเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวรวบรวมแล้วก็การขนส่งผลผลิตเนี่ยได้มากนะครับรวมถึงการช่วยควบคุมศัตรูพืชวัชพืชแมลงแล้วก็โรคพืช นะครับแต่แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในแปลงเพาะปลูกนะครับทดแทนการเผาก็ตามแต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศของเราซึ่งก็เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับเป็นธุรกิจนะครับเพื่อลดการเผาโดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทางเรื่องในการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวนะครับในวิธีใหม่ที่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ย่อมช่วยสร้างแล้วก็ผลักดันให้เกิดความต้องการรวบรวมฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามมาเรามีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟางอัดก้อนนะครับก็เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องอัดฟางก้อนแล้วก็มีการปลูกข้าวจำนวนมากในพื้นที่นะครับก็จึงได้มีการเริ่มรับอัดฟางก้อนแล้วก็ขนย้ายก้อนฟางออกจากแปลงพร้อมให้ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงนาในราคาต่อก้อนหรือว่าเหมาต่อไร่นะครับเพื่อนำขายให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งฟางอัดก้อนนี้นะครับมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดอุทกภัยนะครับราคาก็พุ่งสูงหลายเท่าเลยนะครับธุรกิจกระดาษจากเยื่อฟางข้าวนะครับเป็นงานฝีมือที่เริ่มขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็มองเห็นการใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องการลดการเผาฟางข้าวก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเอาเศษฟางข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสับย่อยฟางต้มฟางแล้วก็ขึ้นรูปเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับเป็นดอกไม้เป็นโคมไฟแล้วก็งานประติมากรรมเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมว่ายามว่างแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับหากได้รับการส่งเสริมนี่ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการเผาได้มากเลยมาดูตัวต่อไปนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับก็พบนะได้ในบางชุมชนที่มีการปลอดการเผาซึ่งภาคส่วนต่างๆสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับอัดเม็ดและก็แหล่งเงินทุนในการแปรรูปฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับโดยกระบวนการบดผสมรีดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนำเข้าเครื่องอัดเม็ดในรูปแบบแท่งพิมพ์ขึ้นรูปนะครับแท่งอัดเม็ดนะครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเกษตรกรที่มีฟางก็จะมีรายได้ส่วนผู้ประกอบการอัดก้อนฟางก็จะจำหน่ายฟางในราคาที่น่าพอใจนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกทางเลือกที่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็ช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกของเราในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ให้ซ้ำเติมเรื่องต่างๆนะครับโดยเศษวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิอย่างเช่นกล่องนะครับถ้วยจานชามแก้วหรือว่าถาดนะครับก็ที่สามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับคุณผู้ฟังก็ผลิตจากฟางข้าวนะครับตอบโจทย์เทรนด์เลยนะครับของการตกแต่งบ้านแบบการฟื้นฟูนะครับก็ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเนี่ยมีลวดลายสีสันก็เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตนะครับผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อฟางข้าวนะครับจากเกษตรกรนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SME นะครับเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเติบโตธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับปรับเปลี่ยนนำมาผ่านกระบวนการนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดขยะเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละนะครับให้มีประโยชน์นะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเกษตรกรก็มีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ก็มีฤดูการผลิตอ้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ชาวไร่นะครับโรงงานน้ำตาลนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐลดการเผาอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวแบบสดนะครับก็จะได้ราคาที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าฝุ่นละอองในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีคุณภาพอากาศที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับหลายคนนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับอย่าลืมที่จะดูสภาพอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีสภาพอากาศนิ่งนะครับลมสงบอาจมีการสะสมของฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านเข้าไปดูตรวจสอบคุณภาพนะครับติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ airforthai.com แล้วก็ bangkokairquality.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ airforthai แล้วก็แอปพลิเคชัน airbkk นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุดPM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
3: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
4: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
5: ์งั้นเช็คเลย
4: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: สารคดีโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศรัฐบาลได้ประกาศให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกด้วยการให้ประชาชนคนไทยมีการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุในทุกมิติพร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังทางสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายจิตใจเสื่อมถอยไปตามวัยทำให้สภาพแวดล้อมเดิมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยเดินจากบ้านพักอาศัยอาจเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายมาใช้โดยไม่ศึกษาเมื่อไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องหรือไม่ใช้ตามคำแนะนำรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่ปลอดภัยเช่นบริเวณบ้านเป็นหลุมเป็นบ่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายการป้องกันควรสำรวจความปลอดภัยในบ้านอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการชำรุดทรุดโทรมควรรีบทำการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคือกลโกงของมิจฉาชีพในการใช้ SMS ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ต่างๆพร้อมกับข้อความที่มีการชักจูงหรือแนบลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คลิกเข้าไปดูหรือว่าดาวน์โหลดหรือใช้ข้อความแสดงความยินดีระบุว่าเราได้รับเงินจำนวน 100,000 ถึง 200,000 บาทแอบอ้างส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายได้รับข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีของท่านถูกถอนออกไปจำนวน 50,000 บาทถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมขอให้กดลิงก์เพื่อยืนยันส่วนบางรายได้รับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีเป็นต้นค่ะซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ต่างๆเหล่านี้มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงนี้เรียกว่าการฟิชชิงหลอกให้กดลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประโยคข้อความต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นกลอุบายการตลาดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยอาศัยว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะการเงินการธนาคารนะคะจึงมีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการหลอกด้วยการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะต่างๆที่สร้างความสนใจตกใจจนต้องกดลิงก์ที่แนบมาและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปซึ่งก็จะทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโกงอุบายเหล่านี้ของมิจฉาชีพด้วยวิธีการป้องกันเมื่อได้รับลิงก์ดังกล่าวข้างต้นขอให้ตั้งสติอย่าตกใจนะคะขอให้สังเกตลิงก์หรือเว็บลิงก์ที่ได้รับจะเป็นชื่อแปลกๆไม่ตรงกับสิ่งที่แอบอ้างเช่นอ้างว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานราชการแต่จะสะกดเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลกๆและหากได้รับลิงก์เหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์หรือถ้าเป็นไปได้ให้โทรศัพท์สอบถาม call center ของหน่วยงานนั้นๆเช่นธนาคารอย่าหลงกรอก username หรือ password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากและตั้งค่าการเข้ารหัส2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวจะมีความผิดเป็นไปตามพฤติการที่มิจฉาชีพหลอกลวงทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนซึ่งแต่ละฐานความผิดก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุขภาพและช่วยกันลดงดสร้างฝุ่น
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและก็โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่อาจเล็กเล่งได้ก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกทีนะครับส่วนเรื่องของเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีที่ไม่ทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมเร็วกว่าวัยกันนะครับสามารถทำได้โดยวิธีแรกนะครับอย่ากินมากเกินนะครับจนน้ำหนักเกินครับคุณผู้ฟังน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้หัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรดังนั้นนะครับควรควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับก็คือกินผักและก็ผลไม้ไม่หวานนะครับ2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับแล้วก็การทานอาหารแต่พอดีไม่เพียงช่วยในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับใช้ข้อเข่าแต่พอดีครับคุณผู้ฟังการนั่งยองๆ อย่างการนั่งส้วมซึมนั่งเก้าอี้เตี้ยๆซักผ้านะครับหรือแม้แต่การนั่งบนพื้นนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมาธินะครับนั่งพับเพียบนะครับนั่งคุกเข่าล้วนแต่ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยต้องรับแรงกดทับสูงกว่าปกติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอวัยวะใดๆที่ถูกใช้งานหนักติดต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในโคเล็กเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องงอหัวเข่ามากๆนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ว่าหากเล็กเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถสลับมานั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาหรือว่าสลับมานั่งเหยียดยาวนะครับเพื่อลดแรงกดทับในข้อเข่าลงด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายด้วยการเดินการวิ่งอย่างพอเหมาะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของข้อเข่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมนะครับการหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วแต่ก็ยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆบาดเจ็บได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะครับกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้นะครับรวมไปถึงมวยไทยเนี่ยกีฬาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่หัวเข่าจะถูกกระแทกจนเกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อเข่าอ่อนแอลงผู้ที่เริ่มมีอาการหรือว่าต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมควรหันมาเล่นกีฬาที่ไม่ค่อยมีการปะทะนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำแทนนะครับและก็สุดท้ายก็คือการอย่าละเลยนะครับโรคที่เคยเป็นอย่างผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับป่วยเป็น ข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าการติดเชื้อในข้อเนี่ยอาการเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าถูกทำลายแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดแล้วก็ข้อติดแข็งจึงควรควบคุมแล้วก็รักษาโรคดังกล่าวให้หายดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือว่าหลังการรักษาไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเกิดหัวข้อเข่าเสื่อมได้นะครับมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับดังนั้นในหากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะครับปัจจัยที่จะทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสุขภาพดวงตากันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็มีการใช้คอนแทคเลนส์นะครับแทนแว่นตานะครับหลายคนใช้คอนแทคเลนส์ไปในลักษณะที่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามนะครับเจ้าคอนแทคเลนส์นี้นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกใสครับคุณผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาหรือว่าหล่อมานะฮะให้เป็นแผ่นบางๆรูปกระทะนะครับมีความโค้งเนี่ยใกล้เคียงกับความโค้งของตาดำของเรานะครับมีการปรับความโค้งทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างๆนะครับตามกำลังของความผิดปกติของสายตานะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย 7-15 มิลลิเมตรครับแล้วก็อาศัยน้ำตาที่ฉาบบางๆอยู่บนผิวตาทำหน้าที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาดำนะครับปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็แบบที่ไม่มีสีนะครับเรามาดูวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้นะครับแล้วก็ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์นะครับแล้วก็ควรไปพบจักษุแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์อีกครั้งหากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเพื่อพิจารณาเพิ่มขนาดกำลังเลนส์ครับแล้วก็ใช้เลนส์ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกประเภทด้วยนะครับเลนส์2สัปดาห์นะครับก็ควรทิ้งหลังเปิดใช้2สัปดาห์นะครับแม้ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับแล้วก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเคืองนะครับตาแดงมองไม่ชัดหรือว่ามีขี้ตานะครับคอนแทคเลนส์ถือเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะครับการใส่คอนแทคเลนส์ร่วมกันเนี่ยอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคแม้แต่เชื้อไวรัสเอดก็อาจจะแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนโดยเด็ดขาดนะครับมาดูภาวะผิดปกตินะครับหรือว่าโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างอย่างเช่นอาการตาแห้งนะครับซึ่งเกิดจากการแพ้นะครับพบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยนาน 2-3 ปีนะครับนอกจากนี้ในการใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลงครับการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบนะครับมีเยื่อบุตาแดงนะครับเคืองตาขี้ตาเหนียวนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดภาพมัวนะครับการเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนะครับก็พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะครับเกิดจากการระคายเคืองนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะหนังตาตกตาแดงนะครับระคายเคืองมีการสร้างสารจำพวกโปรตีนที่ละลายได้นะครับมองภาพไม่ชัดนะครับมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนะครับการอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตานะครับลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์นะครับจนกว่าแผลจะหายเสียก่อนนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระจกตานี่ก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับมากที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้นะครับสาเหตุนี้เป็นได้นะครับทั้งจากตัวผู้ใช้เองจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์นะครับหรือว่าภาชนะบรรจุเลนส์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายมีการศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับพบว่า การเกิดภาวะผิดปกติหรือว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักเกิดในผู้ที่ใช้หรือว่าที่ซื้อคอนแทคเลนส์จากแหล่งที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นี่ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าแว่นสายตาของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นยาวเอียงที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าแว่นตาก็มีขามีกรอบใช่ไหมครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้านเนี่ยเกะกะใบหน้านะครับก็มีการคิดค้นเจ้าคอนแทคเลนส์ขึ้นมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับทุกคนก็ควรรู้เอาไว้นะครับเพื่อว่าความปลอดภัยของดวงตาของเรานะครับจะได้ไม่เป็นการทำร้ายดวงตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆนะครับหรือว่าใช้แบบผิดๆนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของบุหรี่กันนะครับคุณผู้ฟังก็ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นนะครับเข้าใจผิดอย่างมากนะครับเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะครับโดยคิดว่าควันละอองไอละอองต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ละอองน้ำนะครับไอน้ำเนี่ยมีกลิ่นสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมอ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังควันไอละอองต่างๆเหล่านี้จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1นะครับแล้ว PM 2.5 นะครับและที่สำคัญยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ไดอะซิทินแล้วก็อะโครลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษด้วยนะครับอย่างเช่นนิกเกิลดีบุกแล้วก็ตะกั่วด้วยนะครับซึ่งที่มาของโลหะหนักเหล่านี้ก็อาจจะมาจากน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่เองนะครับหรือว่าอุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยานะครับขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดเนี่ยที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพได้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับพร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงรวมถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับจนอาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้าหากมีอาการไข้หนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับให้กรมควบคุมโรคทราบด้วยนะครับพร้อมทั้งขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าหลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้พัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองคิดถึงเรื่องของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำนอกจากทำร้ายสุขภาพของเราแล้วยังทำร้ายคนรอบข้างของเราเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับก็ฝากกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

อาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการมีอาการอักเสบบวมแดงของเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆภายใน 1-2 สัปดาห์หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดแผลและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกระเพาะอาหารได้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยแน่นอึดอัดท้องทั้งที่ไม่ได้กินอะไรหรือกินเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเป็นมากอาจอาเจียนเป็นเลือดได้เบื่ออาหารและอาจผอมลงเมื่อเป็นมากและมีเลือดออกจากเยื่อบุกระเพาะอาหารจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มโกรดหรือด่างซึ่งทั้งโกรดและด่างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังมักทำให้อาการรุนแรงขึ้นจากการก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เซลล์เยื่อเมือกสร้างกรดเพิ่มขึ้นโรคจากที่น้ำดีจากตับซึ่งปกติจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กล้นเข้าสู่กระเพาะอาหารน้ำดีจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารความเครียดก็จะกระตุ้นให้เซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นซึ่งกรดจะก่อการระคายเคืองและการอักเสบต่อเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดสูงซึ่งส่งผลให้กระเพาะอาหารสร้างกรดสูงขึ้นมากเช่นอุบัติเหตุต่อสมองหรือหลังการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดสมองหรือช่องท้องจึงเกิดกระเพาะอักเสบรุนแรงหรือแผลในกระเพาะอาหารกินยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดโดยเฉพาะการกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นแอสไพรินหรือยาในกลุ่มสเตียรอยซึ่งยาในกลุ่มดังกล่าวจะก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารก่อการอักเสบและก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการพบแพทย์ได้แก่กินยาตามแพทย์แนะนำให้ถูกต้องสม่ำเสมอสังเกตความสัมพันธ์ของอาการกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำกัดหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดอาการหรือเพิ่มความรุนแรงของอาการงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนรักษาสุขอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆซ้ำหลังจากการรักษาโรคหายแล้วไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาเซียรอยกินเองหรือไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรักษาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียดจนเกินเหตุพบแพทย์ตามนัดเสมอแล้วรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการต่างๆเลวลงหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิมหรือเมื่อกังวลในอาการพบแพทย์ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยกินอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคการป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่สำคัญคือรักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารติดเชื้อต่างๆรักษาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะการสร้างกรดสูงของกระเพาะอาหารไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาสเตียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนและรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะอาหารอักเสบข้อควรปฏิบัติถ้าเป็นการอักเสบอย่างธรรมดาควรปฏิบัติดังนี้คนเริ่มรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสก่อนต่อไปเพิ่มขนมปังมันต้มบดข้าวต้มแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารธรรมดางดอาหารรสจัดเครื่องดื่มที่เป็นกรดหรือด่างรับประทานยาจำพวกลดกรดในกระเพาะซึ่งอาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและรับประทานตามคำอธิบายที่มีมาพร้อมยานั้นกระทบความร้อนที่หน้าท้องเหนือบริเวณกระเพาะทุกๆ3ชั่วโมง
คำเช่นนี้ติดต่อกันไปแต่ไม่เกิน2วันพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหากอาการยังไม่ทุเลาควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นการอักเสบเนื่องจากการ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี อาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่ากังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันเนี่ยนะคะที่ก็เจอความผิดของไปรวสีต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อจะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
8: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแบบคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและในเฉิงเจ้าหู
10: มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพและมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
11: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
12: นายจุมพจน์วรรณจักรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพร่วมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็กคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผล ลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ามทำกิน
1: ช่องทางทำกินรวยรวยรวย
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินครับทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพารายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับอาชีพที่น่าสนใจและคุณเองก็สามารถนำไปทำตามจนประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้พาไปกันที่ร้านลูกชิ้นนะครับพี่อุ้มลูกชิ้นทอด4บาทเคหะ1จันทบุรีนะครับซึ่งพี่อุ้มนี้เขาขายมาแล้วถึง20ปีนะครับเริ่มแรกนะครับขายอยู่ที่ราคาไม้ละ3บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยนะครับ3บาทขายมาเกือบ20ปีปัจจุบันนี้นะครับมีการปรับราคาขึ้นมาไม้ละ1บาทนะครับก็เป็นไม้ละ4บาทตอนนี้เนื่องด้วยจากว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นว่าจะเป็นของสดนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารแห้งต่างๆที่มีส่วนผสมหรือว่าเป็นส่วนประกอบในการขายนะครับก็ปรับขึ้นราคาแต่ก็ไม่หวั่นนะครับอาชีพนี้ก็ยังถือว่าสร้างรายได้ให้กับพี่อุ้มเป็นอย่างดีโดยวันหนึ่งนะครับในช่วงแรกที่เปิดร้านใหม่ๆเลยนะครับจนไปถึงช่วงประมาณสัก10ปีหรือว่า10กว่าปีที่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่วันละประมาณ 1,500 ไปจนถึง 2,000 ไม้นะคุณผู้ฟังตอนนั้นไม้ละ3บาทก็ถือว่าขายได้ดีทีเดียวนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็อีกอย่างโซนนั้นนะครับต้องบอกว่ามีนักศึกษาอาศัยอยู่ค่อนข้างจะมากพี่อุ้มก็เลยคิดแล้วก็หาวิธีนะครับในการที่จะดึงดูดลูกค้าก็ทำไปที่ไม้ละ3บาทก็ขายได้วันละเกือบ 2,000 ไม้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปในช่วงแรกคือมีการปรับราคาเป็นไม้ละ4บาทแล้วแต่ว่ายอดขายยังไม่เบาเลยนะครับช่วงนี้ก็ขายได้อยู่ที่วันละประมาณ 1,000 ไม้คุณผู้ฟังไม้ละ4บาท 1,000 ไม้แล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยนะครับไม่มีเก่าไม่มีค้างคืนวัตถุดิบต้องสดใหม่นะครับไปซื้อเองที่ตลาดทุกวันวันไหนนะครับที่ทอดเหลือนะก็จะไม่นำของเก่านั้นมาขายให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าพี่อุ้มบอกว่าจะเป็นการเสียชื่อนะครับก็จะทำเฉพาะของที่ใหม่สดมีคุณภาพนะครับให้กับลูกค้านั้นได้รับประทานกันนะครับส่วนจุดเด่นเลยที่ขายได้ดีขนาดนี้ก็เพราะว่าแป้งนะครับที่กรอบบางอร่อยนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วนะไม่รู้สึกว่าเหนียวนะครับอีกหนึ่งอย่างคือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเนี่ยพี่อุ้มเขาทำเองเคี่ยวเองทุกอย่างทุกกระบวนการเคี่ยวเตาถ่านเลยนะครับให้ได้น้ำจิ้มที่อร่อยมี2สูตรด้วยกันนะครับน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดนะครับก็เป็นน้ำจิ้มสุดเด็ดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่อุ้มกันครับ
0: ชื่ออุ้มค่ะเป็นที่ร้านเต่าน้อยลูกชิ้นทอดขายตรงนี้มาประมาณ20ปีเริ่มต้นจากราคา3บาทมาก่อนก็จะมีหลากหลายลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวไข่
3: ก็มีนะเป็นไงที่เริ่มขาดขาดเลยมองว่ายังไงมันขาดเรื่องของ
0: ทำราคาถูกเพื่อให้เด็กเขาได้กินหลายๆอย่างเพื่อการตลาดก็คือวอลุ่มขายได้เยอะมากกว่าที่จะมานั่งรอลูกค้าขายราคาแพง
3: ช่วงที่เปิดแรกๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: ดีมากค่ะช่วงนี้ช่วงนั้นขายค่อนข้างบูมนิดนึงช่วงหลังมาเศรษฐกิจมันตกต่ำค่าของขึ้นมันเพิ่มขึ้นเหมือนรายได้ก็เบาลงนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมาก
3: ในกลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นใครยังไงบ้างครับในย่านนี้ถือว่าเป็น
0: ในนะคะหลักๆก็จะมีมีเด็กมหาลัยแล้วก็คนในหมู่บ้านแล้วก็คนในจังหวัดบางทีเขาก็มาจากหลายๆที่เคยออกรายการหลายๆที่เขามาลองชิม
3: แล้วของเรานี่จะมีเป็นแบบยังไงบ้างครับวัตถุดิบที่นำมาขายจะมีเป็นยังไงไส้กรอกผักอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายเลย
0: ใช่ค่ะมีทั้งผักมีทั้งเผ็ดแล้วก็หลากหลายก็เป็น พวกเชื้อพวกอะไรเนี่ยค่ะก็จะขายราคาย่อมยาวแต่จุดเด่นของร้านเราก็คือพวกน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มของน้ำจิ้มของเราก็จะสูตรเผ็ดมากแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานอย่างนึงค่ะ
3: น้ำจิ้มของเรานี่ถือว่าเราทำเอง
0: ทำเองค่ะตอนนี้ก็เที่ยวอยู่ที่บ้านอยู่
3: จุดเด่นของน้ำจิ้มนี่เขาจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราทำยังไงแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรยังไงเราแบบว่าเป็นจุดหยุดลูกค้าแล้วก็ทำไมเราถึงใช้สูตร
0: จากที่เมื่อก่อนไปกินหลายๆร้านเนาะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วน้ำจิ้มบางร้านเขาก็จะไม่เผ็ดมากพอดีเราเป็นคนชอบกินเผ็ดด้วยก็เลยมาลองทำน้ำจิ้มเองแบบสุดเผ็ดมากสำหรับตัวเราชอบแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากเมื่อก่อนก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพอดีหลังๆเรื่องราคามะนาวอะไรแพงมันก็เลยดับลง
3: แล้วอย่างนี้วันนึงประมาณสักกี่ลายครับช่วงเสียบเยอะคร
0: ับเสียบเยอะค่ะต่อวันเป็นถ้าตอนบูมก็1,500ไม้ถึง2,000ไม้แต่ช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ1,000ไม้ต่อวันหมดทุกวันค่ะจะไม่ค่อยเหลือเพราะว่าเหลือเราก็จะเก็บไม่ได้เราก็จะทำตามปริมาณถ้าหมดหน้าร้านเราก็จะสามารถเก็บเพิ่มได้พอเพิ่มได้ตลอด
3: ส่วนของวัตถุดิบที่เราซื้อคือการ
0: จะมีร้านประจำไปซื้อสดใหม่ทุกวันค่ะไปตอนเช้ากลับมาเสียบแล้วก็ทอดขายไปเรื่อยๆค่ะ
3: แล้วนักศึกษาหรือว่าคนที่มาซื้อแล้วส่วนใหญ่จะพูดเสียงเดียวกันว่ายังไงมันน่าติดใจอะไรยังไง
0: อ๋อน้องเขาชอบที่แป้งกรอบเราก็จะมีสูตรแป้งของเราแล้วก็จะมีน้ำจิ้มบางคนน้องเขาอาจจะไม่ชอบความเผ็ดมากเขาก็จะกินน้ำจิ้มหวานแต่ว่าบางทีก็ผสมกันนะ
2: แม่พอฟังแบบนี้ไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะสนใจนะครับอยากจะเริ่มลองมาลงทุนนะครับในการขายลูกชิ้นทอดดูนะครับงบประมาณที่เราจะใช้ลงทุนนะคุณผู้ฟังไม่มากเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเริ่มจากหลักร้อยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับต้องซื้ออย่างไรนะครับถึงจะคุ้มทุนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับ
1: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อกลับมาติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพากันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูนะครับว่าการใช้งบนะครับที่จะไปลงทุนขายลูกชิ้นทอดแล้วก็ขายให้ได้กระแสนะครับขายให้ได้ตลาดนะครับให้ได้กลุ่มลูกค้านะครับมาติดเรานั้นทำอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่อุ้มเขาบอกว่างบประมาณไม่เยอะนะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากลองมาเปิดร้านนะครับเพียงแค่500บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเริ่มขายได้แล้วนะครับไปจนถึง 1,000 บาทนะครับราคานะครับพี่อุ้มไม่อยากให้ตั้งแพงเกินไปนะครับเหมือนทั่วๆไป5บาท10บาทนะครับเราต้องขายที่จุดต่างนะครับอย่างเช่น4บาทที่พี่อุ้มขายอยู่นะครับเน้นจำนวนปริมาณไม้ที่ขายจากนั้นเราก็จะได้กำไรที่เยอะเองนะครับหากว่าเราขายแพงนะครับขายไปที่ไม้ละ10บาท15บาทนะครับคุณฟังก็อาจจะขายได้วันหนึ่งเพียงแค่50ไม้100ไม้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนวิธีคิดนะครับขายที่ไม้ละ3บาท4บาทแต่เน้นขายเยอะๆนะครับในปริมาณที่ 1,000 ไม้ต่อวัน 1,500 ไม้นะครับกำไรก็อาจจะไม้ละบาทกว่าๆซึ่งนะก็ทำให้เรานั้นสามารถอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบต่างๆก็มีการปรับขึ้นราคานะครับแต่ว่าพี่อุ้มก็ยังที่จะขายราคาเดิมไปก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีการปรับขึ้นมาแล้วนะครับ1ครั้ง2ปีที่ผ่านมาก็คือ4บาทแล้วก็จะยังไม่ขึ้นเป็น5บาทนะครับยังจะขายราคานี้ไปอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะครับก็มีงบค่อนข้างที่จะหลากหลายกันไปในแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็มีน้อยบางกลุ่มก็มีมากนะครับยิ่งโซนนี้หรือว่าย่านที่พี่อุ้มขายอยู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโซนนักศึกษาจะขายแพงไปนะครับก็อาจจะไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีดังนั้นนะครับเราก็ขายเอาที่เรานั้นพออยู่ได้ไปก่อนก็คือราคา4บาทนะครับก็ทำให้พี่อุ้มนั้นสามารถอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่อุ้มกันต่อครับ
2: ตอนที่เปิดร้านแรกนี่ก็ลงทุนไม่เยอะนะคะจากขาดหนึ่งขาดสองขาดแล้วก็เพิ่มจำนวนพอโวลุ่มลูกค้าเริ่มเยอะเราก็เพิ่มจำนวนเอาเริ่มต้นที่500บาท 1,000 บาทก็สามารถเปิดร้านได้แล้วค่ะก็ขายกันไปอดทนกันไปเดี๋ยวมันก็คงจะดีอะค่ะก็หาหนทางซึ่งต้องมีความอดทนนิดนึงแต่วันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ดีค้าขายมันก็เป็นวันไป
3: แล้วตอนนี้วัตถุดิบของเราเป็นไงบ้างครับมันปรับขึ้นราคาขนาดไหน
2: ทั้งวัตถุดิบสดวัตถุดิบแห้งน้ำตาลก็ขึ้นมากน้ำมันก็ยิ่งขึ้นเยอะแป้งก็ขึ้นทุกอย่างแต่เราก็ยังคงราคาที่4บาทแต่เมื่อก่อนเราขาย3บาท7ไม้20แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณ2ปีแล้วไม้ละ4บาทคือต้นทุนมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็ยังคงราคาขึ้นเยอะเพื่อให้ไม่กระทบกับเด็กแล้วก็คนที่มาใช้จ่ายไม่มาก
3: หลังจากที่ขึ้นมา4บาทแล้วเป็นยังไงครับลูกค้าก็ยังเข้าใจไหมครับส่วนใหญ่
2: เข้าใจค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ยังปกติอยู่แต่ก็จะมีเด็กมหาลัยเขาก็จะผัดเปลี่ยนไปเด็กปีเก่าเพราะปีเก่าปี4เขาก็จะจบไปเขาก็จะไปที่อื่นแล้วก็เราก็ต้องมาเริ่มผ่านลูกค้าน้องปี1ใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเลยจะค่อนข้างเสถียรนิดๆตอนแรกๆแต่นานไปมันก็จะดีขึ้นค่ะ
3: ใครอยากจะฝากร้านอะไรบ้างนะครับร้านอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยตั้งอยู่ยังไงจุดเด่นอะไร
2: ร้านเต่าน้อยลูกชิ้นทอดก็เข้ามาทางเคหะ1หน้าเซเว่นค่ะเลยเซเว่นมานิดนึงลงเนินมาก็อยากมาลองชิมก็แวะมาได้นะคะราคาย่อมเยาไม่ได้มาชิมได้ค่ะ
3: ใช่ความอร่อยความสดความใหม่บ้างครับ
2: ก็ทอดใหม่สดทุกวันค่ะความอร่อยก็แนะนำน้ำจิ้มถ้าคนชอบเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยเราก็มีค่ะ
3: น้ำจิ้มนี้มีแบ่งขายไหมครับแต่ก่อน
2: อ๋อขายค่ะน้ำจิ้มก็จะมีขวดเล็กขวดละ20บาท250 มิลลิลิตรแล้วก็สั่ง ออเดอร์เป็นขวดใหญ่5กิโลหรือว่า5ลิตรอะไรเราก็มีแบ่งขายหมดค่ะสั่งได้ตลอด
3: แล
2: ้
3: วล
2: ู
3: ก
2: ค้
3: าแบบนี้สมมติว่ามีคนแบบว่าอยากจะเหมาหรือแบบเอาไปออกโรงค้าอะไรแบบนี้เรารับไหมคร
2: ับ รับถ้าติดต่อเหมาออกโรงค้าเริ่มต้นขั้นต่ำเนาะนอกสถานที่ก็ขั้นต่ำขอจะเริ่มต้นถ้าไม่ไกลมากก็อยู่ที่ 3,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ถ้านอกสถานที่ก็จะมีค่าน้ำมันนิดหน่อยบวกลบกันไปค่ะ
3: แล้วที่ผ่านมามีติดต่อไหมนอกสถานที่ครับ
2: ก็มีค่ะอย่างเช่นไปเลี้ยงโรงทานที่วัดวัดอะไรนะที่วัดวังสับปะรดวัดเขาช่อง

ว่าหลายคนก็คงจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับในการไปประกอบอาชีพบางคนนะครับอาจจะมาเริ่มขายลูกชิ้นทอดก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งบเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่พี่อุ้มออกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับร้านพี่อุ้มเองนะครับเขาก็รับออกโรงทานด้วยนะครับอย่างที่วัดต่างๆหรือว่ามีงานกฐินนะครับมีงานผ้าป่านะฮะหรือว่าจะติดต่อไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงใครก็แล้วแต่นะครับก็รับงานนะครับออกนอกสถานที่ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับต่อ1ครั้งแล้วก็อาจจะมีค่าน้ำมันให้นิดหน่อยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับสอบถามกันไปได้นะครับหรือใครอยากไปอุดหนุนนะครับไปกันได้เลยเคหะ1จันทบุรีนะครับเลยลงเนินไปนะครับเซเว่นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะถึงร้านพี่อุ้มแล้วนะครับส่วนเซเว่นนั้นอยู่ขวามือนะครับร้านของพี่อุ้มจะอยู่เยื้องๆกับเซเว่นนิดหนึ่งนะครับสอบถามได้นะครับใครที่ไปไม่ถูกนะครับ0854346670อีกครั้งหนึ่งนะครับ0854346670ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมปานใจสารการครับผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้ แท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
7: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
6: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหานี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
8: นายชัยพลสุขเกี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอลเล่เน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
10: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ห่วงฤดูฝนแล้วทางระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลากและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาเฮ ราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือใจหรือ JISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชัน 250cc เรด1ปัญจวรุษจิตวิรุฒฉัตรจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรดที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแฉคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิษฐ์สอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชนักหวดสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4 และ6-3 และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาโปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับ World Class โดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พา136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาส่วนอีก1สาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชัน1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
16: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยก กันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีกลุ่ม1ที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมในแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
15: ทางนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสะคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสะคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
18: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: อันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ว่าด้วยเบื้องหลังของมหาสงครามถวยเทพทั้งหลายแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเทวดาจีนมาพูดมาคุยให้ฟังกันเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินกวีจีนคนสำคัญทีเดียวแหละนะครับก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งการนำเสนอการหาเรื่องมาเล่าแทรกหรือว่าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ได้ก็ถามกันมานะครับแล้วผมจะทยอยมาพูดคุยในรายการตรงนี้และให้ฟังกันมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับตัดย่อมาเนี่ยครับพิมพ์ B-boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA WTANA ส่วนกับแอสานั้นก็@gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com กันนี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าบุญไทยสื่อกำลังหาทิศหาทางจะหาทางหนีกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการสั่งทหารให้ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะดูทิศกันนะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่บุญไทยสือได้สั่งให้ทหารขึ้นต้นไม้สังเกตดูว่าทางไหนเป็นทิศเหนือตรงไหนเป็นทิศใต้นะทหารก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตัดไม้อยู่ในป่าตรงนี้แหละนะบุญไทยสือก็เลยให้ไปถามว่าต่านที่ชื่อว่าแชร์หลิงกวนเนี่ยไปทางไหนนะบุคคลที่บุญไทยซื้อให้ไปถามนั้นชื่อว่าหลีจินซึ่งหลีจินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนตัดฟืนแต่แปลงตัวมาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยบุญไทยซื้อจะถึงที่ตายอยู่แล้วคงจะได้เวลาที่ลวงไปทางเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะครับพอหลีจินคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเดินทางไปประมาณสัก250เส้นก็จะถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าแปะเฮาตุนพอถึงที่นั่นแล้วก็ให้ลงทางใหญ่ไปเข้าตรงด่านที่ชื่อว่าแซหลิงกวนได้นะครับบุญไทยซื้อก็สำคัญว่าจริงนะครับก็มีความยินดีทีเดียวอาจจะไปถึงด่านแล้วก็เลยพาทหารไปตามคำที่คนตัดฟืนบอกทางเดินทางได้ประมาณสัก250เส้นก็ถึงเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะบุญไทยสือเห็นหุ่นตรงจู้ยืนอยู่บนเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วถามบอกว่าท่านมาอยู่ทำไมที่เขานี้เนี่ยนะหุ่นตรงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เย็นเต็งตัวหินให้เรามาคอยเอาชีวิตท่านด้วยภูเขานี้ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยท่านมาถึงที่นี่ก็จวดแล้ว จวดนั่นแปลว่าศูนย์ยังไม่อ่อนน้อมต่อเราอีกนี่ไงแล้วนะบุญไทยซื้อก็บอกว่าท่านกับเราก็มีอาจารย์ต่างคนต่างก็ได้เรียนความรู้มามากเหมือนกันท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นเราก่อนความรู้ของท่านดีประการใดจงทำเรามาเถอะนะพอได้ยินคำพูดอย่างนี้หุนตงจูได้ฟังก็ทำเป็นเดินไปที่เตรียมการเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกปุ้นไทยซื้อบอกว่าท่านจะใครดูความรู้เราก็ตามมาถึงที่นี่เถอะปุ้นไทยซื้อก็เดินตามไปหุนตงจูก็ทำเป็นเกิดฤทธิ์ขึ้นมาให้มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องบังเกิดเป็นเสาทองแดง8เสายาว4ศอกมียันทั้ง8ทิศผุดขึ้นมาล้อมบุญไทยซื้อเอาไว้บุญไทยซื้อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความรู้เช่นนี้จะทำอะไรเราได้นะพอพูดจนนั้นเสร็จหุ่นตรงจุกก็อ่านมนต์ขึ้นอ่านมนต์แล้วเสา8ต้นก็บังเกิดเป็นนาคออกมาต้นละ29ตัวแล้วก็พ่นพิษเป็นเปลวเพลิงมุนไทยซื้อก็บอกว่าความรู้ทำโดยธาตุไฟอย่างนี้โอ้ยเขารู้กันทุกคนแหละหาควรจะทำมาอวดกันไหมเราจะด่วนไปแล้วบุญไทยซื้อก็ลอยขึ้นตามเปลวเพลิงพอโดนบาดที่เหยนเต็งโตหินทำเอาไว้ข้างบนบาดดินก็ครอบบุญไทยซื้อตกลงมาอยู่กลางเปลวเพลิงหุ่นตงจูก็จำทำฤทธิ์เหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าร้องเปลวเพลิงก็กล้าขึ้นเผาบุญไทยสื่อตายในที่นั้นแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายซึ่งตายในที่รบท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าดวงจิตนั้นก็ไปอยู่ที่ห้องศีลตายทั้งหมดแต่บุญไทยสื่อนี้กตัญญูอยู่ต่อพระเจ้าติวอองนะครั้นตายแล้วดวงจิตก็ไปที่เมืองจิวโกไม่ไปที่ห้องศีลตายเหมือนกับดวงวิญญาณอื่นๆนะครับขณะนั้นน่ะพระเจ้าติวอองนั้นเสวยสุราอยู่กับนางขันกีนะชื่อนี้คงได้ยินมานานแล้วไม่ได้กลับมาเจอนางขันกีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กันที่บนพระที่นั่งโลกไตนะโลกไตก็แปลว่าพระที่นั่งเย็นพอเห็นลมพัดถูกพระองค์พระเจ้าติวอองก็ซบลงกับโต๊ะแล้วก็ม้อยหลับไปแล้วก็ทรงพระสุบินคือฝันไปบอกว่าบุญไทยสื่อเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยไปทำศึกเสียทีจนตายอยู่ในแดนเมืองไซกีแต่นี้ไปพระองค์ต้องตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าเชื่อฟังนางขันกีแล้วก็ถ้อยคำคนพาลจงเสาะหาคนที่มีสติปัญญามาช่วยตนุบำรุงบ้านเมืองอย่าให้เสียประเพณีพระมหากษัตริย์แต่ก่อนว่าแล้วดวงจิตของบุญไทยซื้อก็ต้องไปที่ห้องศีลใต้พระเจ้าติวอองก็ตกพระทัยตื่นขึ้นตรัสบอกว่าประหลาดนักพอติวอองรำพึงขึ้นมาทางนี้นางขันกีก็ทูลถามว่าพระองค์มีเหตุประการใดพระเจ้าติวอองก็เล่าความฝันให้นางขันกีฟังทุกอย่างทีเดียวนางขันกีก็ทูลบอกว่าซึ่งทรงพระสุบินอย่างนี้เพราะว่าเอาพระทัยผูกพันถึงบุญไทยซื้ออยู่จะสังเกตเป็นแน่นั้นคงไม่ได้แล้วล่ะนะแล้วบุญไทยซื้อก็มีความรู้แล้วก็มีฝีมือเข้มแข็งนักแต่บรรดาทหารซึ่งมีชื่ออยู่ในแผ่นดินข้าพระองค์เห็นว่าผู้ใดเนี่ยไม่ทำอันตรายบุญไทยสื่อได้หรอกพอพระเจ้าติวอองได้ฟังดังนั้นก็สิ้นวิตกถึงบุญไทยสื่อหุนตงจูคันเผาบุญไทยสื่อแล้วก็เอาเสาทองแดงไปไว้ที่เขาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเกียงจูแย่การแจ้งว่าบุญไทยสื่อตายแล้วก็มีความยินดีมากแล้วก็ให้จดหมายเรียกว่าเป็นความชอบแก่ทหารทั้งปวงเอาไว้ทางฝ่ายซินกงป้ารู้ว่าบุญไทยสื่อตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยก็โกรธเกียงจูแย่นักก็เลยขี่เสือเที่ยวไปบนเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาหวังจะหาผู้วิเศษไปช่วยพระเจ้าติวอองแก้แค้นเกียงจูแย่ครั้นไปถึงเขาที่ชื่อว่าเหียบเหล่งซัวพอแลเห็นคนเตี้ยคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่บนยอดเขาแล้วก็คนเตี้ยนั้นหน้าดำเหมือนกับหมีเลยทีเดียวสูงประมาณสัก2ศอกคืบซินกงป้าก็ถามคนเตี้ยว่าเจ้าชื่ออะไรเนี่ยชายเตี้ยคนนั้นก็คำนับแล้วก็บอกว่าข้าชื่อว่าโทเฮงสุนแล้วก็ถามว่าอาจารย์มาจากไหนล่ะซินกงป้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเต ที่ยวมาทุกเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขานะทูเหงสุนจะบอกว่าท่านถือลัทธิฝ่ายอะไรอ่ะสิงของป้าก็บอกว่าเราถือลัทธิเทพยดาทูเหงสุนก็บอกว่าลัทธิถูกกันกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วทูเหงสุนก็เรียกสิงของป้าว่าชิวเจ็ดแปลว่าน้องอาจารย์สิงของป้าก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านชื่อว่าอะไรโทเฮงสุนก็บอกว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากีริวสุนสิงของป้าก็ถามบอกว่าแล้วเจ้าเรียนวิชามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยโทเฮงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเรียนมาได้ร้อยปีแล้วสิงของป้าก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าท่านเรียนวิชานี้ซึ่งจะเป็นเทพพยดานั้นไม่ได้จะได้แต่ยศถาศักดิ์ในมนุษย์โทเฮงสุนก็ถามบอกว่ามียศถาศักดิ์ในมนุษย์นั้นมันดียังไงอ่ะสินกงป้าก็บอกว่าถ้าได้เป็นขุนนางฝ่ายทหารก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามังกรอย่างดีแล้วก็มีกรงท้องหยกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานโทเฮงสุนก็ถามบอกว่าทำประการใดอ่ะจึงจะได้อย่างท่านที่ว่าเนี่ยสินกงป้าก็บอกว่าถ้าจะรักทำราชการเป็นทหารในพระมหากษัตริย์แล้วเราจะให้หนังสือสำคัญไปด้วยโทเฮงสุนก็ถามบอกว่าท่านจะให้เอาหนังสือไปให้ผู้ใดสิงองป้าก็บอกว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปหาเต็งจิ๋วกงซึ่งเป็นนายดันซัมโซกวนถ้าเต็งจิ๋วกงเห็นหนังสือเราแล้วท่านก็จะสมความคิดโทเฮงสุนก็มีความยินดีบอกว่าท่านแน่ให้ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้สิงกงป้าก็เลยบอกว่าท่านมาเรียนความรู้นี้ได้วิชาสิ่งใดบ้างล่ะโทเฮงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าดำลงไปในดินแล้วก็เดินได้วันหนึ่งเป็นทาง 25,000 เส้นสิงกงป้าก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นท่านจงทำให้เราดูก่อนว่าแล้วโทเฮงสุนก็ดำดินลงไปพอสมควรแล้วก็ผุดขึ้นมาคำนับสินกงป้าสินกงป้าก็มีความยินดียังเขียนหนังสือให้โทเฮงสุนแล้วก็บอกว่าครูท่านเนี่ยมีเชือกวิเศษอยู่2เส้นเมื่อท่านจะไปนั้นจงลักเอาไปด้วยโทเฮงสุนบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วว่าแล้วก็กระนับลาสินกงป้าเข้าไปลักเอาเชือกกับยาวิเศษได้แล้วก็รีบไปที่ด่านซัมโซกวนสิงกงป้าเห็นทัวเหงสุนไปแล้วก็ขี่เสือเที่ยวต่อไปหวังจะหาผู้วิเศษให้ลงไปช่วยพระเจ้าติวอ๋องฝ่ายทหารของบุญไทยสือพอเห็นนายของตัวเองตายแล้วก็รีบมาแจ้งความแก่ฮั่นหยงซึ่งเป็นนายด่านกีจุยกวนฮั่นหยงก็แต่งหนังสือให้ม้าเร็วรีบเข้าไปที่เมืองจิวโกมุ่ยจือขุนนางผู้ใหญ่แจ้งว่าบุญไทยสือตายก็ตกใจมากก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติอองถามว่าเราไม่ได้ให้หาท่านเข้ามาด้วยราชการสิ่งใดมุ่ยจือก็กราบทูลความสึกบุญไทยสือเสียทีจนกระทั่งตายที่เขาจวดเหล็กเนียนทุกประการพระเจ้าติอองพอทราบก็เสียพระทัยนักคิดสงสารบุญไทยสือจนน้ำพระเนตรตกจึงตรัสเล่าพระสุบินให้กับมุ่ยจือฟังแล้วก็แห่คุณนางทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าบุญไทยสือตายแล้วผู้ใดจะตีเมืองไซกีแก้แค้นให้เราได้ขุนนางทั้งปวงยังไม่ได้กราบทูลประการใดเสียงใต้หูกิมเสงก็ทูลบอกว่าการศึกครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพระองค์เห็นแต่เต็งจิวกงแห่งด่านซัมโซกวนด้วยเหตุว่าเคยทำศึกชนะมาหลายครั้งแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีเห็นจะได้โดยสะดวกพอได้ฟังคำทูลอย่างนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นชอบก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเขียนเป็นใจความว่ากีฮวดตั้งตัวเป็นเจ้าส่องสูงผู้คนแข็งเมืองไซกีครั้นบุญไทยสือยกไปปราบปรามก็เสียทีจนตัวตายเห็นว่ากีฮวดจะมีน้ำใจกำเริบยกมาทำแก่เมืองหลวงราชดรจะได้รับความเดือดร้อนให้เก่งจิ้วกงเร่งยกไปกำจัดกีฮวดเสียให้ได้ถ้าสำเร็จราชการแล้วเราจะให้เป็นเจ้าเมืองไซกีและจะเอาเสื้ออย่างดีกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เฮงเจ๋งเอาไปพระราชทานเต็งจิวกงที่ด่านซัมโซกวนเฮงเจ๋งก็ถวายบังคมลาไปพอไปถึงประตูด่านเต ็งจิวกงก็รู้แล้วก็ออกมาคำนับตามธรรมเนียมครั้นแจ้งความในข้อรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหารไว้พร้อมพอนายประตูบอกว่าคนเตี้ยที่ชื่อว่าโทเฮงสุนจะเข้ามาหาเต็งจิวกงก็ให้เข้ามาโทเฮงสุนก็เข้าไปคำนับเอาหนังสือส่งให้กับเต็งจิวกงเต็งจิวกงคลี่อ่านดูก็แจ้งความและพิเคราะห์ดูรูปร่างของโทเฮงสุนนั้นเตี้ยต่ำนักหาสมที่เป็นทหารไม่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่เอาไว้บัดนี้สินกงป้าก็จะน้อยใจเต็งจิวกงก็นั่งตรึกตรองอยู่ช้านานแล้วก็ว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าท่านมาจวนเสียทักทหารทับหน้าทับหลังทั้งปวงก็จัดแจงแล้วครั้นจะผัดเปลี่ยนบัดนี้ผู้คนก็จะหาเรียบร้อยไม่ท่านจงเป็นกองลำเลียงไปก่อนเถอะพอได้ฟังดังนี้โทเฮงสุนก็รับหน้าที่ไปอยู่ที่กองลำเลียงครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงก็ให้ไทหลวนเป็นทับหน้าชั้นหนึ่งให้เต็งสือเป็นทับหน้าชั้นสองให้เตียเสียงเป็นปีกซ้ายสิงเทาง่อเป็นปีกขวาให้นางเต็งตันยกผู้บุตรเป็นกองหลังเต็งจิ้วโกงนั้นเป็นแม่ทัพยกออกจากด่านไปเมืองไซกีเดินทางได้ประมาณสักเดือนหนึ่งผู้นำทางก็บอกเต็งจิ้วโกงบอกว่าใกล้จะถึงเมืองไซกีแล้วเต็งจิ้วโกงก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นเอาไว้ที่8ค่ายแล้วก็ปักธงเอาไว้5สีม้าใช้เมืองไซกีก็เอาความไปแจ้งกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่ก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งประการใดอึ้งปุยฮอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดชำนาญการศึกนักเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราจะออกไปดูฝีมือของโจดเต็งจิวกงสักเวลาหนึ่งจึงจะประมาณได้ครั้นเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็สั่งไทย

ทหารเต็งจิ๋วโกงนั้นหน้าดังปูหนวดเหลืองล้ำจงกวดจึงถามว่าท่านนี่ชื่ออะไรล่ะไทยหลวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าไทยหลวนเป็นแม่ทัพหน้าเต็งจิ๋วโกงมีรับสั่งให้มาจับพวกขบถส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าท่านรู้ว่าตัวผิดจงลงจากหลังม้ามาคำนับเราปรากฏว่าล้ำจงกวดหัวเราะแล้วก็บอกว่าบุญไทยสือมอเลฮองมอเลแฉมอเลไฮมอเลซิวเตี้ยวกุยหยงทหารเหล่านี้ก็พากันมาตายเสียสิ้นและตัวท่านนี้ก็ยังหามีชื่อเสียงปรากฏไม่อุปมาเหมือนนางคิงห้อยจะมีแสงสักเพียงใดปีกแมลงวันจะบินไปถึงไหนได้ท่านจงกลับไปเถิดจะได้รอดชีวิตไทยหลวนพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำง้าวเข้ารถกระหล่ำจงกวดได้30เพลงไทยหลวนเอาง้าวฟันถูกหล่ำจงกวดเชือกรัดกรอกขาดหล่ำจงกวดตกใจควบม้าหนีกลับเข้าเมืองไทยหลวนก็ไล่ฆ่าฟันตายของหล่ำจงกวดแตกกระจัดกระจายไปแล้วก็พาทหารกลับมาค่ายแจ้งความซึ่งมีชัยชนะแก่หล่ำจงกวดให้เต็งจิ๋วกงฟังทุกประการเต็งจิ๋วกงก็มีความยินดีมากๆทีเดียวทั้งฝ่ายของหล่ำจงกวดก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความให้ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเสียทีมาครั้งนี้โทษผิดนักเกียงจูแย่ก็บอกว่าเป็นทหารก็ต้องมีแพ้มีชนะด้วยกันทุกคนโอ้ยท่านอย่าเสียใจเลยพอเวลาเช้าเกียงจูแย่ก็จัดแยงทหารจะยกไปตีค่ายเต็งจิ๋วกงพอได้ยินเสียงประทัดและก็มาล่ออื้ออึงขึ้นนอกเมืองทหารบอกว่าเต็งจิ๋วกงยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองด้านตะวันออกใกล้เชิงกำแพงประมาณสัก30เส้นเกียงจูใหญ่ก็เปิดประตูออกแล้วก็ยกทหารออกมาตั้งกระบวนอยู่เต็งจูกงเห็นกองทัพเกียงจูใหญ่นั้นมีทหารใส่เกราะเขียวถือธงเขียวอยู่ฝ่ายซ้ายทหารใส่เกราะขาวถือธงขาวอยู่ฝ่ายขวาทหารใส่เกราะดำถือธงดำอยู่ข้างหลังทหารเอก24คนขี่ม้าถืออาวุธล้อมอยู่ทั้งสี่ด้านแล้วก็ตัวของเกียงจูแย่นั้นใส่เกราะแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดงขี่สู่ปุดเสียงอยู่กลางทหารมีธงเหลืองจารึกชื่อและทหารเลวทั้งปวงก็พรักพร้อมมีทางเข้าออกห้าแห่งเต็งจิ๋วกงดูแล้วก็ทอดใจใหญ่คิดว่าเกียงจูแย่คนนี้มีสติปัญญาสมกับคำที่คนสรรเสริญกรณีหรือทหารเมืองจิวโกจะไม่พากันมาตายเสียสิ้นเต็งจิวโกงคิดแล้วก็ขับม้าขึ้นไปที่หน้าทหารทั้งปวงร้องว่ากับเกียงจูใหญ่บอกว่าท่านก็ได้เป็นศิษย์สำนักเขากุนหลุนชัวขนบธรรมเนียมผิดชอบก็รู้อยู่สิ้นเหตุไรจะมาคบคิดกับบรรดากบฏเหมือนกับคนที่ไม่มีศีรษะถ้ารู้จักโทษตัวจงลงมาคำนับเราจะได้รอดชีวิตเกียงจูใหญ่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี่เหมือนคนนอนฝันเห็นราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าในบูอ๋องทั้งสิ้นแต่ทหารเมืองจิวโกเอาชีวิตมาทิ้งเสียเท่นนี้ก็หนักหนาแล้วถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองเอาไว้ก็สูงเท่าภูเขาแล้วซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอกสักสิบคนทหารเลวเต็มมากก็สัก20หมื่นอุปมาเหมือนกับว่าตอนแพะมาเข้าปากเสือถ้ามีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่จงกลับไปทูลว่าเราหาเป็นกบฏไม่ต่างคนรักษาเมืองเอาไว้ให้เป็นสุขอย่ามารบพุ่งกันเลยแต่ว่าถ้าท่านมิฟังคำเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุญไทยสือเหมือนหากตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องไม่โอ้โหเต็งจิ๋วกงได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าไอ้คนขายตะกร้าบังอาจออกพระนามพระเจ้าติวอ๋องถ้าไม่ได้ตัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ก็คงจะไม่หายความแค้นว่าแล้วก็ขับม้าแกว่งมีดออกไปจะฟันเกียงจูแย่อึ้งปวยหอก็ขับโครำทวนเคารพกับเต็งจิ๋วกงโลเฉียก็รำทวนออกไปรบกับอึ้งปวยหอเต็งสือซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงก็ขับม้าเข้าช่วยบิดารบอึ่งเทียนหัวก็ขับกิเลนรำกระบองคารกกับเต็งสือไทยหลวนก็ขับม้ารำง้าวเข้าช่วยเต็งสือบูกิจก็ขับม้ารำทวนคารกกับไทยหลวน
เตี้ยเส

เต้งก็ขับม้ารำทวนเข้าช่วยไทหลวนไทเต้งก็ขับม้ารำกระบี่เข้ารบกับเตี่ยเส้งสิงเทาหงอทหารเต็งจิ๋วก็ขับม้าเข้าไปจะช่วยไทหลวนอึ่งเทียนหลกขับม้าเข้ามารบสิงเทาหงอทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเสียงเท้าม้าแล้วก็กลองรบดังแผ่นดินจะไหวผงคลีนั้นตลบมืดไปทั้งอากาศโลเชียขณะมารบกับเต็งจิ๋วกงอยู่นั้นเต็งจิ๋วกงก็มีกำลังมากเห็นจะเอาชัยชนะด้วยเพลงทวนไม่ได้ก็เลยเอากำไรทองเนี่ยคว้างไปถูกไหล่ของเต็งจิ๋วกงซบลงกับหลังม้าทหารเต็งจิ๋วกงเห็นนั้นก็เข้าช่วยป้องกันแล้วก็พากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิ๋วกงรบกับไทเตี้ยนเตี่ยเซ่งนั้นอ้าปากพ่นเปลวเพลิงถูกไทเตี้ยนเจ็บสาหัสเกียงจูใหญ่ก็พาตัวของไทเตี้ยนแล้วก็ทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเกียงจูใหญ่เห็นไทเตี้ยนเจ็บป่วยมากก็ให้หมอนั้นไปพยาบาลอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรบกันต่างฝ่ายต่างเจ็บกันผลจะเป็นยังไงต่อเนื่องคงต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิลเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปก.จำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินต์ คำพีระวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงป่าดีและอำเภอสุไหงกัวโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงกัวโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงป่าดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์เพชรสูตรสปทสุไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คว้าได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงฟ้ากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งเลือกอะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือพี่ก็เรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามมันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ผ่านไป60ปีนะครับก็จากเรื่องของการเสียชีวิตเมื่อ5พฤษภาคมนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่จากไปในช่วงเวลาที่เป็นความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของลัทธิต่างๆกันก็ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นนะครับในคราชีวิตผู้คนแล้วก็ยังมีคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเขตงานป่าเขาแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการรำลึกนึกถึงก็ดูไว้ที่ในเรื่องของผลงานนะครับว่าในเรื่องของทางด้านภาคที่เป็นงานที่เป็นงานวิชาการงานเขียนงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เอาไว้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาดูครับว่าเขามีความใส่ใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งมีชื่อของที่ให้บัญญัติว่าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นโจรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันกับงานที่มีชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับรำลึก60ปีนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องของในการจัดงานในทางด้านต่างๆที่ต่างๆนะครับในการรำลึกแล้วก็ เป็นประเด็นอยู่เลยนะครับเรื่องการฟื้นขึ้นมาในนะครับในสิ่งที่เขาเป็นความทรงจำในอดีตนี่นะครับแล้วก็แค่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการรำลึกนึกถึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกันไปมากมายแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมชาติบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเกิดความขัดแย้งของชนในชาติกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรักษานะครับในสิ่งที่เป็นความรักความสามัคคีกันไว้ศัตรูรอบด้านอย่างเช่นที่เห็นอยู่แล้วก็รวมไปถึงศัตรูภายในกันนะคือเรื่องของทางด้านภาวะปากกัดตีนถีบนี่แหละครับเศรษฐกิจทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลกันนะครับในชีวิตของผู้คนที่ทำงานกันในก็ใช้ชีวิตกันนะครับแล้วถนนดนตรีก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะได้ผ่อนคลายนะครับในความตึงเครียดในแวดวงเรื่องราวของทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เราสามารถที่จะมีความผ่อนคลายกับเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเรื่องของสาระความรู้อะไรต่างๆที่เราได้นำเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์31ปีที่เดินทางกันมาของทนดนตรีนะครับและ3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่จะยุติลงในช่วงปลายปีนี้เดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาจัดกันอีก4ครั้งนะครับก็น่าจะต้องยุติกันจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายอย่างเช่นคนที่เขียนโครงการต่างๆเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็ยืมเงินนะครับเงินยืมทางราชการแล้วก็ส่วนของผมก็ต้องไปอะไรอ่ะคือใช้คอนเนคชั่นนะครับก็คือต้องเรียกว่าต้องวิงวอนขอร้องศิลปินกันอยู่เรื่อยๆนะครับรบกวนนะครับเป็นการรบกวนศิลปินอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเรามีจำกัดนะเราก็ให้ศิลปินมาพบมาเจอกันในทุกๆเดือนนะครับซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจต่างๆกันอยู่ในการใช้ชีวิตที่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนกันไปแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยให้กับทนดนตรีแต่ผมก็เกรงใจเพราะว่าเขามาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับถึงแม้เราจะออกไปช่วยงานไปทำงานรับใช้ไปช่วยจัดการตอบแทนก็ตามทีแต่ก็เราก็รบกวนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายนะฮะของทนดนตรีเพื่อนๆจากวัดนวลนรดิษฐ์อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะคนเดือนตุลาบ้างคนที่ได้สนิทเชื่อกันก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าทางราชการเราอาจจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยเฉพาะทางผู้ที่ต้องดูแลเรื่องลงทะเบียนที่ด้านงานแล้วก็ให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมกันตามที่ลงนะครับทางทะเบียนไว้เนี่ยนะฮะถ้าจำนวนที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าล้นแล้วก็ที่นั่งไม่เพียงพอแล้วก็เกิดข้อเป็นปัญหากันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีก 3-4 ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเกือบจะเต็มแล้วนะครับช้างน้อย
หัสดินเทพหัสดินอยุธยาก็แจ้งว่าตอนนี้800กว่าแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนเพียงวันเดียวของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินที่นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนักศิลป์เพื่อคนดันเกวียนและส่วนนี้ศิลปินรับเชิญก็คือพี่ทางพี่เขียวคาราบาวนะครับป่าเขียวของเราก็กิรติพรหมสาขานาสกุลนครก็ตอบรับมาแล้วเรียบร้อยก็จะมาเป็นวันคืนที่คาราบาวนะครับได้นะครับได้ทำงานที่แรกๆในชุดแรกๆที่เป็นคาราบาวครบชุดเนี่ยนะครับทั้งพี่แอดทั้งป้าเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ทำงานกันมามีเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในยุคที่คาราบาวไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปพบไปเจอกับทางนาซีเพื่อคนดันเกวียนนะครับครูตึงโคราชเป็นผู้ชักนำกันไปอาจารย์ที่เขาอยู่บุญวัฒนาเนี่ยนะครับอาจารย์สำรองอนันตทัศน์เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะทีนี้ผมก็เอามาจากบทเพลงของพี่เขียวคาราบาวเลยแล้วชอบดีทั้งที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นความรู้สึกของสัญญาณหน้าฝนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่เขียวเขาถือว่าเป็นเพลงเกิดของพี่เขียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ชื่อต่างๆได้รู้สึกว่ามีความสัญลักษณ์ตรงนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของความเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับจากเพลงที่พี่เขียวเขียนเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับในสิ่งที่เราเหลือเวลาอีกน้อยนิดเราก็อยากจะให้ความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันที่มาพบกันในช่วงเวลาของทนดนตรีและมีคุณค่าแล้วก็เก็บความรู้สึกกับความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆนะครับกับทนดนตรีไลฟ์เรายังเป็นนักเดินทางปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816346452หมายเลขของถนนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ขอเพลงกันมานะครับเลือกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆที่วิเขียวคาราบาวได้ช่วงกันแต่งกันขึ้นในช่วงเวลาที่เดินทางกันกับคาราบาวปลาใหญ่กินปลาน้อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:31 นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจและกาญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมณิภาเตรียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับแล้วก็มีผู้ฟังทางแม่สวยที่เชียงรายโทรมาอยู่ดอยวาวีนะครับแหมไม่ได้ไปนานแล้วชอบจริงที่นั่นโทรมาทาง0816-346452นะครับว่าจะไม่ทำรายการน้ำเหลือก็ตอบกันว่าทางวิทยุเนี่ยถ้าผู้บริหารหลังจากที่ผมเกษียณไปแล้วในอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าให้ทำต่อผมยินดีจะทำให้นะครับก็ไม่ยากอะไรเพราะทางวิทยุนี้ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ทางถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องเตรียมตัวเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับทั้งเรื่องของการของงบประมาณทางราชการเรื่องการใช้สถานที่เรื่องของการไปติดต่อศิลปินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องทำให้แต่ละเดือนนั้นมีศิลปินมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายของการทั้งค่าน้ำไฟนะครับถึงแม้ทางราชการจะออกมาให้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าแต่ก็รวมมาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลายส่วนที่เราต้องดูแลกันนะครับก็ใช้งบประมาณอย่างจำกัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่บริแจงได้นะครับมอบหมายให้ถนนดนตรีทำไว้ก็คือเรื่องที่จะใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำตามโจทย์ที่ท่านได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ16:00 ถึง 17:00 นแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลที่ต้องการให้มีผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับในวันที่เราแสดงการแสดงนั้นเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการบันทึกรายการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำให้นะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเราก็ทำเป็นที่เรียบร้อยว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในราชการนั้นมาทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปในปีที่3นั้นก็เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนที่นะครับที่ผมคิดว่าก็คงจะต้องยุติกันนะครับเพราะว่าเราก็รบกวนนะฮะญาติพี่น้องคนอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งภายในหน่วยพันภายในแล้วก็ภายนอกก็รวมไปถึงนะฮะคนพี่ป้านาอาคนเดือนตุลานะครับแล้วก็นานาต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีบางส่วนก็คิดว่าคงจะล่ำลาในถนนดนตรีไลฟ์ไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ของวิทยุเนี่ยจะคงทำหน้าที่กันต่อไปนะครับก็คงจะวิทยุก็จะทำหน้าที่ไปเพราะว่าผู้ฟังที่โทรมาบอกเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีวิทยุเป็นหลักในการฟังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในโซเชียลอะไรได้เพราะมองไม่เห็นนะครับก็จริงๆแล้วคุณเอกพงศ์นพสกุลที่เป็นผู้จัดรายการและเป็นข้าราชการของวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้พิการเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเก่งเรื่องของการใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาก็มีโซเชียลซึ่งเขาบอกว่ามีสามารถผู้พิการสายตาสามารถใช้แอปอะไรต่างๆได้นะยังไงก็น่าจะไว้ลองดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการที่จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ใน Google Form นะฮะที่ แอดมินช้างน้อยได้ส่งมาให้แล้วนะครับวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวต้องเร่งเวลาแล้วก็ที่ติดค้างไว้คราวที่แล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ตั้งแต่ที่ผ่านมาในช่วงเย็นเลยนะฮะคนทำนาคาราบาวนะครับเด็กฝังทนของมาสองเพลงบ้านน้อยซอยลึกแล้วก็อุ้ยโทษไม่ใช่ของวันนี้รูหลายตายชายชราครับนะฮะแองเจโลฟาซีนะครับแองเจโลนี่มาทุกกรอบเลยต้องยกให้เป็นFC ของทนดนตรีหลายจริงๆนะครับได้เสื้ออย่างรุ่นล่าสุดยังไม่ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลยนะฮะคุณไหมนะครับที่ขอเพลงฝนแรกชื่อเพลงหวังอัลบั้มอานนท์นะฮะของงาคาราวานของวงคาราวานคุณเตือนใจนะครับฟังแอปเรดิโอการ์เด้นชอบฟังเสียงพินที่น้าหว่องเล่นและเสียงพี่แดงโฮปร้องคลอเบาๆในเพลงนี้อ๋อเพลงหวังนะฮะกุหลาบปากสั้นคุณอ้อยเอเจนะครับและรถไฟสายประดังคนหลังเขาจากคุณนานาฟังที่ระยอง FM 91.75 MHz ขอบคุณสวทชระยองด้วยตลอดเวลาคุณเจ้าคุณฟัง 93.25 ที่สวทชเชียงใหม่และอย่าหยุดยั้งคุณเน่งปทุมธานีวันนี้ยังคุยกันถึงคุณเน่งอยู่เลยกับพี่เอนะฮะเพราะว่าป๋ามีเสื้อถามว่ามีเสื้อมาจำหน่ายไหมในวันคอนเสิร์ตก็บอกก็มีแต่ว่าอยากให้หาคนจำหน่ายหาคนดูแลให้เพราะว่าป๋ากับภรรยาก็มาแค่สองคนนะครับคงจะไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องของการขายของที่ระลึกเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นแฝงฝากบรรดาFC ทั้งหลายที่มาดูกันช่วยกันขายกันแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะติดมาไม่มากนะเดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับรุ่นใหญ่คาราบาวคุณเหน่งขอมานะครับนะเด็กปั๊มเด็กฝังทนกับไม่เคยนะฮะและคุณจรัสสิงห์นครขอแม้เราจะไม่พบกันกับทางโถมผมแรงไฟนี่คือเพลงที่ขอมาใน Google Form ทางแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไปให้นะครับแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีเดี๋ยวจะทักทายกันในช่วงต่อไปนะครับเห็นว่ายังพอมีพื้นที่ที่จะให้คุณได้จองใช่ไหมครับยังไม่เต็มใช่ไหมในเฟซที่ Facebook ที่ลงทะเบียนกันแต่ทราบว่าก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับนะฮะก็ทุกคนคงจะอยากจะมารับฟังปากเขียวนี่แหละครับเพราะว่ามีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นที่เคยได้ร่วมงานกันกับวงมรกตอย่างนี้นะครับเขียวและวงมรกตหรือว่าช่วงที่ป๋าแกออกมาจากคาราบาวแล้วก็มาทำร้านสเต็กมาทำเซ็นเตอร์สเตทนะฮะแล้วก็มาทำเรื่องของอัลบั้มเพลงแล้วก็มักจะทดลองเรื่องราวของดนตรีใหม่ๆอยู่เสมอๆก็จะมีวงดนตรีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานถึงได้มีฉายาว่าป๋าเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับฝนแรกครับที่คุณขอมาครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:48 นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีกับผมบินโยรุ่งสมัยนะครับ0816346452โทรกันมามากมายเลยนะครับจากลมศักดิ์บอกเพลงของใครตะวันล้าก็เพลงของครูสันเพราะเพราะมากก็เพลงนี้ไว้และจากมหาสารคามนะฮะเป็นทหารก็แน่นอนครับที่ติดปากของผู้ที่ทำงานนั้นทหารมีสายการบังคับบัญชาเขาจะเรียกผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่ยศชั้นสูงกว่าว่านายตลอดนะฮะผมก็เลยบอกอย่าเรียกนายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอยู่ในการสายทางทำงานในสายของทางทหารนะครับเป็นราชการพลเรือนแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็ห้องจะติดปากนะครับเรียกนายตลอดนะฮะรักกันจริงเรียกแบบนี้นะครับจดหมายถึงพ่อที่ขอมาจากมหาสารคามนะครับแล้วก็ในไลน์ของถนนดนตรีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาริโอน่างานวันแรงงานลำพูนเมื่อคืนมาดามออยส่งภาพมาให้ชมกันมาริโอน่าจันไข่มากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับปิดท้ายในปีนี้นะฮะด้วยจันไข่มาริโอน่าครับเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้พบกันเจอกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เนิ่นนานยาวนานมาสำหรับถนนดนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพลงฝนแรกที่บ้านมีทั้งฝนทั้งลมพัดแรงนะฮะคุณใหม่ก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะให้มีฝนลงมาตกลงมาจากความร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าตกลงมาแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของน้ำท่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วเขาจะดีใจโดยเฉพาะบรรดาต้นไม้ใบหญ้านะฮะที่เขาได้ใ

91 MHz เจ้าครับและขอบคุณลิงก์ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่คุณเมฆขันแก้วส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์จ้าเอคิดถึงตามสไตล์คุณเมฆเขานะฮะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายของธนดนตรีจากเรื่องราวของฝนก็ต่อกันด้วยคนฟังกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพร

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่า

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์เหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
9: ชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจรัญ ราจรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิรพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
10: นางสาวสบิดาไทยเศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากกว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เฟ

ค่ำวันที่29พฤษภาคมก็คงจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับมันจะได้ตะโกนร้องกันในหน้าเวทีอย่างมีความสุขเพราะว่าป้าเขียวก็จะซ้อมเพลงนะครับแล้วก็แกะเพลงให้สมาชิกของวงคนดันเกวียนนะครับมาช่วยกันเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับก็ที่ต้องเลือกให้มีวงคนดันเกวียนด้วยก็เนื่องจากว่าวงของป๋าเองนั้นนะครับจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปให้ค่าเดินทางเขาเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพกันนะครับฉะนั้นก็เลยต้องขอนานาซึ่งนานาสีเผือกก็ยินดีให้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็บอกว่าถ้าไอ้หนูโยขอไม่ต้องห่วงนาแกพร้อมเสมอนะครับต้องขอบคุณนาสีเผือกคนดันเกวียนด้วยนี่ก็คือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ความผูกพันแล้วก็โดยเฉพาะความเมตตาที่คนเพื่อชีวิตที่มีให้กับทนดนตรีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงนะครับคุณเมฆกันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจัดการวัฒนวงสว่างสมเกียรติท่านมณีบุญนิพพานเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452สายแรกของวันนี้นะครับ0816346452เมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจากใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:26 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของผมพี่จรุ่งสมัยและคุณอ้อยเอเจก็ขอบคุณที่เปิดเพลงกุหลาบปักสันที่ขอมาให้ที่ขอมาทางGoogle Formนี่นะครับและบอกรอชมนะสีเผือกและนะเขียวนะคะจองได้แล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะกำหนดเรื่องที่นั่งกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คงไม่เป็นแบบเดิมละคงต้องระบุเลขที่กันแล้วครับเพลงเพราะค่ะคุณพินโยป้าต่อยครับขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ท่านก็เลือกให้ด้วยนะครับแต่ทางกันนะฮะมีเพลงที่ค้างในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าสาวพีเซียครับ

ในยุคที่เฟื่องฟูกันมากมากกับเพลงสามช่าจังหวะสนุกสนุกนี่ก็โด่งดังกันหลายเพลงหนึ่งในนั้นก็มาแรงมากๆแสงทางโค้งมันก็คือเด็กปั๊มเนี่ยนะครับนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางเขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เพิ่งออกจากป่ามาในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็ไม่มีงานก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหางานเป็นรปภ.อยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโฮมอังกฤษแล้วก็ฝนตกก็กางร่มไปส่งลูกๆคนมีกระตังเขาขึ้นรถก็คอยหลบๆกลัวเพื่อนๆจะมองเห็นว่าไปทำงานที่ไม่ได้มีที่เขาเป็นงานอีกระดับหนึ่งว่างั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น้าก็ภาคภูมิใจครับว่าได้มีโอกาสที่ได้กลับมาจากป่าเขาแล้วก็ไปทำงานนะครับซึ่งตอนช่วงระหว่างนั้นก็แต่ละคนที่ออกมาจากป่านั้นก็เหมือนกับหาทิศทางมองทิศทางต่างๆกันยังไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นมันมืดๆแปดด้านกันไปใช่ไหมครับน้าก็เล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นแต่ว่าก็ในสิ่งที่ในความขมขื่นท่ามกลางฝนฟ้าตกแล้วก็มีส่งเด็กๆลูกๆของคนรวยๆเขามาติวภาษาอังกฤษกลับบ้านก็ตอนเป็นรปภ.นั้นก็เขียนเพลงต่างๆแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีเพลงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ก็เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตผู้คนแรงงานและเป็นความเป็นจริงก็เกิดขึ้นในบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นก็สาวรำวงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นเพลงที่นาเสกศักดิ์สิทธิ์เขียนขึ้นนะทั้งสองเพลงเลยเขียนเพลงดีๆเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านนะฮะหลังจากโดนคดีความแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่แถวเคหะคลองจันทนะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะฮะชีวิตก็ดิ้นรนกันไปครับสองเพลงที่คุณขอมานะครับทั้งที่ชลบุรีทั้ง0816346452 FM 97.75 MHz สวทชลบุรีครับสัญญาณอยู่ครับขอบคุณมากแล้วก็จากที่ขอในทาง Google Form นะครับเขามอบให้แล้วนะฮะสำหรับเพลงเด็กปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นเพลงสามชาติแล้วก็ที่แจ้งเกิดกันโดนกันเนี่ยนะฮะหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งในช่วงเวลาที่ทางคาราบาวที่เป็นยุคดั้งเดิมทั้งพี่แอดพี่เขียวครับพี่เล็กนี่แหละฮะแล้วก็พี่เทลลี่ที่เข้ามากันนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แบบดั้งเดิมชุดแรกๆกันเนี่ยเป็นสมาชิกที่แล้วมีพี่เป้าคาราบาวด้วยเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกที่เรียกว่าเป็นออริจินัลที่แบบเป็นวงที่แบบคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบวงการสั่นสะเทือนในยุคหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะฮะซึ่งคาราบาวจะมาทำดนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมและหนึ่งในสมาชิกของคาราบาวที่เคยร่วมงานกันบอกว่าจะมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยนะครับอาจารย์ธนิตศรีปินดีนะครับวันนี้พบครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตะผุยชุมแพนี่เป็นงานของอมตะที่ผมยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้ของใครใส่ไว้คุณเมฆก็ที่เป็นเวอร์ชันของที่เป็นดั้งเดิมของอมตะไม่ได้เคยใส่ไว้เลยเออผมก็นึกไม่ออกทีเคยได้เปิดแต่ในซีดีกับในแผ่นเสียงนะครับก็ในที่ผ่านมานี้ก็เมื่อช่วงต้นปีตอนไปเขาใหญ่ก็ได้คุยกับนะอมตะอยู่แกบอกว่าอยากมาทำดนตรีแล้วฟอร์มวงเอาไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่ได้จัดทำดนตรีไลฟ์แล้วนี่นะครับก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ประสงค์อยากจะมาอย่างเช่น

แล้วก็ดีพี่เขียวก็ไปโรงพยาบาลอยู่พอดีได้คุยกับพี่เอภริยาก็บอกว่าเขาอยากมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีวงที่จะแบ็กอัพให้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็มาสรุปว่ามีคนดัดเกวียนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันเมื่องาน60ปีนะครับแล้วก็พอหลังจากตอบตกลงเรียบร้อยวงที่เคยติดต่อไว้นานแล้วนะครับตอบมาอีกนะก็คือบ่าววีให้ถึง2วันด้วยกันนะครับให้เลือก2วันแต่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนปากเขียวกับนาซีเผือกได้แล้วพออีกสักพักหนึ่งสักวันสองวันก็มาอีกแล้วนะฮะที่ติดต่อไว้เหมือนกันนะครับก็คือพี่เสด็จโอ้โหแต่ละท่านที่มาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณมากๆซึ่งเราก็เกรงใจเพราะว่างบประมาณนั้นน้อยนิดจริงๆนะครับก็มีผู้ที่จองไม่ทันส่งข้อความมาบอกจะทำยังไงดีก็มาที่หน้างานนะครับถ้าผู้ที่เขาจองไว้แล้วไม่มาเราจะให้สิทธิ์ของท่านที่มา walk in มาที่หน้างานนะครับได้เข้าชมก็เดี๋ยวดูจำนวนกันเพราะว่าตอนนี้จำนวนก็ประมาณ800นะฮะไม่ถึง1,000ส่วนถ้าถึง1,000ก็แน่นอนครับก็จะต้องลุ้นเอาว่าคนที่นะครับมาจองไว้แล้วไม่ได้มาเนี่ยให้กับท่านที่มาทีหลังได้เข้าชมแต่ทุกทีก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราถ้าเต็มก็เสริมนะฮะเหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงไทยธนาวุฒิก็คนเยอะนะครับแต่เดือนกรกฎาคมนี่สิครับที่ผมหนักใจกับศิลปินรุ่นใหญ่ของเต็มวงกับคาราบาวนี่แหละครับเพลงเก่าๆก็แน่นอนครับมันมีทิศทางกันมาคนที่หรือว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินรุ่นหลังๆในช่วงนั้นนะครับได้เดินตามทางกันมาเพราะว่าทุกคนตอนนั้นวงกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขตเขากันในช่วงจานเดือนตุลาแล้วก็มีวงหนึ่งที่นะครับได้ทำงานอยู่ในภาคเมืองนะฮะเขาคงจะจำวงดนตรีวงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะได้ทำงานเพลงจนหลายคนนึกว่าเป็นวงดนตรีจากภาคใต้แต่เขาคือวงดนตรีที่อยู่ในภาคกลางนะครับลูกชาวนานครนายกแฮมเมอร์ครับปักใต้บ้านเราได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักด

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
10: นางสุบัจจีสุทธำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณโรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
11: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและสร้างความมั่นใจในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ f a

พลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็ความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจขอมานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมมีโยรุ่งสมัยเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอชิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โยสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดี่ยวกาสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัชก็ตอนแรกจังใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์แต่จะไม่ได้จัดแล้วอาจจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตทั้งนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับกันแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองการนะครับแต่เป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองการก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะฮะเขาอุตส่าห์มาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องอย่าไปทำงานรับใช้มวลชนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งมาเป็นงานเจอแล้วโปสเตอร์มันเยอะจะเก็บโปสเตอร์ไปตัวเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังบ้างก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่ Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาก็จะมีนาซีเผือกนางหงานะครับน้ำหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษฐ์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไววิทย์ด้วยนะครับมีลาบานูนด้วยนะฮะก็เทนบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันทนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรกันนี้ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างจริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ทั้งเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังขอคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณไปประกอบได้เปิดเลยก็แล้วกันนะครับคนหลังเขาและชายชราครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ดอกเรียการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจัดหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโอนาก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสันจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็ไปที่เกาะพะงันกันเยอะแยะนะฮะทางเหนือก็มีนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้นะครับก็เข้ามานักท่องเที่ยวแล้วก็มาจับมาจองมาใช้นอมินีมาใช้สิ่งต่างๆที่พื้นแผ่นดินของเราจะซื้อได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ใช้เงินกว้านซื้อได้แล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่ไม่กลายเป็นพื้นที่ของแผ่นดินเราการที่เข้าไปทะเลในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดค้างไว้ยังค้างอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับมีผู้ฟังขอปูพงศิษฐ์นะครับก็เสียดายนะฮะถึงแล้วเชิญปูพงศิษฐ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้านี่นะครับในช่วงที่นักหนามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนักหนาคาราวานต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

มอบให้แล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประใหม่แล้วประใหม่ขอแดดสุดท้ายตะวันลาที่ขอมาจากลมศักดิ์นะครับ

แต่สุดท้ายที่ป้าไหมคลอง8เข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนดนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจันทร์วัสันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีมริภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีก2เพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนั่นป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงบุญมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาหน้าฝนนะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่จะรับฟังท่านมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาเป็นประจำก็จะเปิดทุกๆเช้าวันอาทิตย์ให้ท่านผู้ฟังได้เขียนเข้ามาในทุกช่องทางที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเปิดทางไว้ให้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันอาทิตย์เป็นช่วงของตามใจท่านคือตามใจท่านผู้ฟังว่าอยากจะให้คุยเรื่องไหนอะไรยังไงก็เขียนกันมาพระจันทร์ได้รับแล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการอย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าใช้ช่องทางการติดต่อทางจดหมายเลยนะเจ้าค
2: ่
1: ะทั้ง3ท่านเลยเขียนจดหมายใช้วิธีดั้งเดิมของเรานี่แหละเขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดนะเจ้าค่ะก็เริ่มด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะก็ส่งไปรษณีย์มาอย่างที่ได้บอกแล้วเป็นคุณวรรณาจากกทม.เจ้าค่ะหรือกรุงเทพมหานครถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจิตกับใจเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: คุณวรรณภานี้ส่งมาเป็นไปรษณีย์บัตรถามเรื่องจิตกับใจแล้วก็มาสอดคล้องกันกับจดหมายของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎนี่ก็ส่งมาจากเขตสวนหลวงกทม.
1: เจ้าค่ะ
2: โดยก็ถามลักษณะนี้แต่ว่าถามเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเอาหลักการก่อนนะว่าจิตกับใจเป็นยังไงคำศัพท์ที่เรามักจะสับสนคือจิตใจวิญญาณแล้วก็ธรรมารมณ์3อย่างนี
1: ้
2: มักจะสับสนเพราะว่าทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นธรรมารมณ์เป็นนามธรรมหมดเลยเป็นนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมหมายถึงไงหมายถึงว่ามันจับต้องไม่ได้นะอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบกลับมาในสิ่งที่จับต้องได้เช่นแสงเราเห็นได้ด้วยตาเราวัดค่าได้เสียงเราได้ยินได้ด้วยหูเราวัดค่าได้สูงต่ำอะไรต่างเป็นต้นเรามาดูเสียงเอาเสียงนี้ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
2: เสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินเนี่ยวันนี้ก็เป็นเสียงพระมหาไพบูลย์วันนี้ก็เป็นเสียงคุณเตือนใจวันนี้ก็เป็นเสียงไก่ขันวันนี้ก็เป็นเสียงนกร้องวันนี้ฟังดนตรีก็ได้ยินเสียงไวโอลินเสียงเชลโล่เสียงกลองเสียงต่างๆปนกันมาหมดถูกไหมปนกันมาหมดอยู่ในแบบที่เราได้ยินทางช่องทางหูนี่คือช่องทางหูนะได้ยินเสียงในเวลาเสียงที่ปนกันมาเนี่ยเราจะแยกแยะเนี่ยเราแยกได้เช่นเราฟังดนตรีอันนี้เสียงเบสอันนี้เสียงกีตาร์เราแยกได้ทั้งที่มันปนกันมานั่นแหละอันนี้เสียงคนร้องในเสียงเบสนั้นเราก็ยังแยกได้ด้วยว่าอันนี้โน้ตซีนะนี่ดีนะนี่โดเรมีฟาคุณแยกได้โดยความที่ว่าหูบางคนดีแล้วก็บางคนมีทักษะดีคุณเขาสามารถแยกได้ทีนี้ถ้าทักษะคนที่เขาไม่ดีเช่นหูเพี้ยนๆหูได้ยินไม่ค่อยดีหูตึงหูน้ำหนวกบางทีพูดอะไรไปมันแบบไม่ชัดเจนเลยเสียงกลายเป็นปนกันเป็นบูบี้บูบี้ไปเพราะว่าห
1: ู
2: เราไม่ดีนี่คือเครื่องรับ
1: เจ้าค่ะ
2: นี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เปรียบเทียบนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบเทียบกลับมาในใจใจเนี่ยคือเป็นช่องทางมาจากคำว่ามโนใจเนี่ยเป็นช่องทางเหมือนกับหูเป็นช่องทางสำหรับเสียงเหมือนกับตาเป็นช่องทางสำหรับแสงรูปเหมือนกับลิ้นเป็นช่องทางสำหรับรสอาหารเหมือนกับจมูกเป็นช่องทางสำหรับกลิ่นใจคือมโนเป็นช่องทางสำหรับธรรมารมณ์
1: เจ้าค่ะ
2: สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใจหรือธรรมารมณ์ก็เป็นนามทั้งสิ้นเป็นนามนะคือร่างกายของเรามีรูปและนามโอเคไหมรูปเรายังแยกไปเป็นตาเป็นหูเพราะมันเป็นลักษณะของแสงไม่เหมือนเสียงเป็นคลื่นเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะต่างกันอันนี้คือรูปส่วนที่เป็นนามก็คือพวกนี้แหละใจเป็นช่องทางก็เป็นนามธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นนามเนี่ยตรงนี้มันจึงแบบ จะสับสนมีแนวโน้มที่เราจะสับสน
1: เจ้าค่ะ
2: สับสนว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกันนะธรรมารมณ์กระจายแต่มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันตรงการแบ่งหน้าที่การทำงานของเขาใจคือช่องทางเป็นแค่ช่องทางเฉยๆธรรมารมณ์นี่คือจะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้แล้วรับรู้ด้วยอะไรด้วยวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันวิญญาณวิญญาณนี่จะเป็นสิ่งที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจวิญญาณก็จะเป็นสิ่งที่รับรู้เสียงผ่านทางหูคือการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคุณเดินใจได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์ผ่านทางหูของท่านผู้ฟังเองเนี่ยหูมันไม่มีอะไรมันก็เป็นคลื่นเป็นรับเสียง สะท้อนส่งไปธรรมดาแต
1: ่
2: ที่เรารับรู้ได้เพราะมีวิญญาณอยู่ในไหน
1: ในหูเรา
2: ในหูเราวิญญาณ
1: โสตะวิญญาณ
2: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: โสตะวิญญาณเกิดขึ้นที่ในใจเกิดขึ้นที่ในใจใจเป็นช่องทางโสตะวิญญาณเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจเพื่อทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณของอะไรเสียงผ่านทางอะไรหูการรับรู้ตรงนี้เขาถึงเจาะจงเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้โสตวิญญาณนี่เกิดขึ้นในใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วไงมีวิญญาณแล้วเกิดขึ้นแล้วรับรู้ละที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือจิต
1: จิ
2: ตก็ไม่เหมือนกับวิญญาณไม่เหมือนกับใจไม่เหมือนกับธรรมารมณ
1: ์
2: จิตนะจิตนี่คือสภาพแห่งการสั่งสมกิเลสก็สั่งสมที่นี่อภิชาก็สั่งสมที่นี่จะเศร้าหมองจะผ่องใสก็อยู่ที่จิตใจไม่ได้จะเศร้าหมองผ่องใสเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงด่าโอ้ยจี๊ดจี๊ดไม่พอใจ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: หูมันไม่ได้จะไปขึ้นลงตามเสียงนั้นโอเคปะหรือคุณถ่ายรูปมาดูรูปนี้โอ้น่าดูจังเลยกล้องถ่ายรูปเนี้ยมันไม่ได้จะแบบรู้สึกว่าดีใจเสียใจไปตามรูปนั้นได้ชอบไม่ชอบไปตามรูปนั้นได้ไม่ได้กล้องนี
1: ้เพราะมันเป็นแค่สื่อถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
2: ์
1: เป็นมีเดียมอ่ะ
2: เฉยเฉยใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นมีเดียมคือสื่อกลาง
2: ใช่ค่ะซึ่งในกายกับตาก็เป็นสื่อกลางหูก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไร
1: เจ้าค่ะ
2: เข้าสู่ใจใจก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไรเข้าสู่จิตนี่จิตมันจึงเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตเป็นชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เป็นนามอย่างหนึ่งเป็นนามอย่างหน
1: ึ่
2: งที่มีการยักย้ายเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหลักๆของมันก็จะไปวิญญาณไปเป็นวิญญาณคือการรับรู้
1: จ
2: ิตก็จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณไปตามช่องทางต่างๆพอมันไปตามช่องทางต่างๆแล้วจิตนั่นแหละก็จะไปยึดถือเสียงนั้นโดยความตัวตนได้ย
1: ึ
2: ดถือรูปนั้นคือรถคันนั้นโดยความเป็นตัวตนได้นี่บ้านของฉันนี่รถของฉันยึดถือสิ่งนั้นอ่ะโดยความเป็นตัวตนได้ใครยึดถือจิตเป็นตัวไปยึดถือ ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตาจิตยึดถือตาก็ได้ยึดถือหูก็ได้ยึดถือกายนี้โดยความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือสิ่งนอกกายเป็นความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือไอเดียนี้คือธรรมารมณ์ใดหนึ่งโดยความเป็นของฉันก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
2: สัญญาสังขารพวกนี้คือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นเวทนาคือธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นนามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจมีมโนวิญญาณก็ไปรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่ามโนเหมือนกันกับวิญญาณมันไม่ค่อยใช่ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าทำไมถึงมีศัพท์ว่ามโนวิญญาณล่ะเลยมาละมโนวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางใจเหมือนกันกับโสตวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางหู
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนเปลวไฟเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สากเปลวไฟที่เกิดจากไม้สาละก็เปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเชื้อต่างกันเปรียบไม่ได้เปลวไฟเปรียบเหมือนกับวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากหูมีเสียงมากระทบเป็นโสตวิญญาณก็เป็นวิญญาณเหมือนกันกับที่มีธรรมารมณ์มากระทบใจก
1: ็
2: เป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็เหมือนกันกับโสตวิญญาณต่างกันตรงที่ว่าเชื้อต่างกันเป็นวิญญาณเหมือนกันนะคือเป็นไฟเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เชื้อถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้มะม่วงก็คือเหมือนเสียงกระทบหูถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้สาละก็เป็นเหมือนกับธรรมารมณ์กระทบใจเกิดเป็นวิญญาณขึ้นตามช่องทางโอเ
1: คค่ะ
2: อาจารย์นี่คือแบบย่อๆสั้นๆง่ายๆ
1: เจ
2: ้
1: าค่ะ
2: ในคำถามสั้นๆของคุณวรรณภาว่าจิตกับใจในอย่างเดียวกันไหมก็สรุปว่าอย่างเดียวกันโดยความเป็นนามเหมือนกันแต
1: ่
2: ต่างกันโดยความที่มันทำหน้าที่คนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้
1: เจ้าค่ะ
2: นี่คือภาษาไทยสำหรับท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎ เนี่ยแบบมีความสับสนในภาษาอังกฤษคำต่างๆเธอก็เลยจึงถามจุดนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันว่าคือในช่วงหลังๆเนี่ยพระอาจารย์บางทีก็พูดภาษาอังกฤษบ้างในการเทศเนาะก็มีท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ้ยพูดภาษาอังกฤษนี่ดีนะเนี่ยทำให้ผมเข้าใจศัพท์คำนี้มากขึ้นรู้ถึงคำนี้ต่างๆมากขึ้นนี่ฝ่ายหนึ่งก็พูดอย่างนี
1: ้
2: อ
1: ี
2: กฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมท่านพูดอย่างนี้พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เห็นจะพูดภาษาอังกฤษเลยก็เลยอธิบายมาว่าไม่ควรพูด
1: นานาจิตตัง
2: บางคนก็คิดอย่างหนึ่งอีกบางคนก็คิดอย่างหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจะเอาใจทุกคนน่ะจะพยายามเอาใจทุกคนนะ
1: โ
2: ดยการที่จะอธิบายในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: สมมติว่าฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ฟังเฉพาะภาษาไทยเราก็จะเข้าใจได้
1: เจ้าค่ะ
2: หรือถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจก็เชิญฟังได้มันก็จะมีส่วนที่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได
1: ้เจ้าค่ะ
2: และ
1: ถ้าพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษบางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะในรายการภาษาไทยพระอาจารย์ก็จะแปลติดต่อกันไปเลย
2: ทุกครั้งใช่ทุกคร
1: ั้
2: ง
1: นะเจ้าค่ะ
2: จะไม่ได้ว่าแบบพูดลอยๆไปแต่จะมีการอธิบายคำพูดนั้นทุกครั้ง
1: เจ้าค่ะ
2: คือบางทีพระอาจารย์ก็นึกศัพท์ไม่ออกนึกศัพท์ภาษาไทยไม่ออก
1: ใช่ๆ
2: ก็เลยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ต้องมาอธิบายศัพท์ภาษาไทยในคำนั้นบ้างหรือบางทีคิดว่าเอ๊ะไงมุมนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทนี้มันชัดเจนกว่าเราควรจะยกขึ้นมาพูดก็จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ขอให้ทุกฟังได้ฟังในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปได้เน
1: าะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ไปถึงจุดนี้วัดจิตใช่ไหมจะใช้คำว่านี่คือพระอาจารย์เนี่ยเอาคำแปลมาจากภิกษุที่ชื่อว่าสุทัสโสซึ่งท่านเป็นพระฝรั่งที่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วท่านก็แปลพระไตรปิฎกมีหลายครูบาอาจารย์มากเลยที่ท่านแปลไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ธนิสาโรท่านหลวงพ่อโพธิแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยบาลีเทคโซไซตี้สมาคมบาลีปกรณ์ของอังกฤษที่นานมาแล้วนะซึ่งคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่อยู่ละล่วงไปละแล้วก็มาในปัจจุบันสมัยปัจจุบันก็จะไปเป็นท่านสุทัสโสก็คิดว่าการแปลสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจดีเข้าใจดีก็จึงเอาคำแปลของท่านเนี่ยมาใช้ในกรณีโดยท่านแปลโดยใช้คำว่าจิตเนี่ยคือ mind
1: mind นะเจ้าค่ะ
2: แล้วก็ใจนะคือ mind domain หมายถึงช่องทาง
1: โอเคไ
2: หมเหมือนโดเมนคือช่องทางหูเขาก็เรียกว่าเอียร์โดเมนหูคือเอียร
1: ์
2: โดเมนตอนนี้ช่องทางใจก็คือ my domain แปลตรงตัวเลยเออพระอาจารย์ก็เหมือนกับข้อท่าดี my domain แล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยใช้ my object เนี่ยคือเหมือนสิ่งของ object เนี่ยเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นในช่องทางใจก็ถูกนะ my domain ทีนี้ไอ้วิญญาณเนี่ยก็แปลว่า consciousness คือแปลตรงตัวนะนี่แปลว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้คำว่า my consciousness ก็จะมี4คำนี้ที่มักจะสับสนกันเพราะฉะนั้นพอเราใช้4คำนี้มาจับในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นรูปนี่ก็คือ body ใช่ไหมรูป
1: เจ
2: ้
1: าค่ะ
2: body and mind เขาก็ใช้คำนี้โดยทั่วไป body and mind รูปคือกายกับใจรูปกับนามรูปกับนามเอากายคือ body หรือรูปใจคือ mind เอ๊ะแล้วใจนี่อะไรนามนี่คืออะไรเอาก็ต้องแบ่งเป็น4อย่างนี้จิตมโนธรรมรมวิญญาณจิตคือ mind คือจิตเฉยๆถ้าใช้คำว่า mind คือจิตเฉยๆแต่ถ้าจะเจาะจงลงไปอะไรจิตอะไรmind domain คือใจ mind object คือธรรมารมณ์ mind consciousness คือวิญญาณ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
2: อย่างนี้นะแล้วคำอื่นอย่างเช่นว่า spirit หรือ soul spirit นี่หมายถึงบ้างบางคนก็จะหมายถึงวิญญาณ spirit เนี่ยหมายถึงผีซ
1: ึ่
2: งผีวิญญาณไม่ใช่คำพวกนี้เลยไม่ใช่ mind consciousness แต่เป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงในความหมายอีกอันหนึ่งของเขาซึ่งสปิริตในที่นี้เราก็จะหมายถึงผีหรืออมนุษย์เราจะแปล
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้คำว่า soul S O U L ก็คงจะหมายถึงจิตนั่นเองแต่พระอาจารย์จะตีความหมายถึงจิตเพราะว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นลงไปตามอารมณ์ต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
2: ใจมันก็เป็นใจของมันธรรมดาเป็นกลางๆเหมือนหูเหมือนตาธรรมารมณ์ก็เหมือนเสียงเหมือนรูปธรรมารมณ์เนี่ยนะเป็นอายตนะภายนอกเหมือนเสียงเหมือนรูปก็ธรรมดาถ้าธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนพอเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสุขหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั้น
1: mm-hmm.
2: แต่จุดที่จะมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามเวทนานั้นคือจิตต่างหาก
1: mm-hmm.
2: จิตอยู่ในช่องทางใจก็จะเป็นสุขไปตามสุขเวทนามันเป็นผลของธรรมารมณ์ที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นจิตก็มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นจิตที่มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นแล้วถ้าไม่มีสติมาเป็นตัวกั้นไว้รักษาไว้ก็จะมีเครื่องหนองเนื่องเป็นอาสวะก็เรียกว่าเป็นราคานุสัยเกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นที่จิตนะเกิดขึ้นที่จิตใจก็เป็นกลางๆของมันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ธรรมดาเป็นกลางๆมันอยู่แล้วเป็นแค่ช่องต่างแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
2: อ้าวนี่คือทางสุขทางทุกข์ก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
2: มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจใครทุกข์จิตไปทุกข์จิตทุกข์ไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาไงนะเพราะมีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจจึงเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตเข้าไปรับรู้หรือกลั่วในทุกขเวทนานั้นก็มีสภาวะแห่งการสั่งสมที่เป็นปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราสะสมไปสะสมไปเพราะมันก็ไปกลึกกลัวนี่ถ้าไม่มีสติตั้งไว้มันก็จะเป็นอย่างนี
1: ้
2: แต่ถ้ามีสติตั้งไว้เคลื่อนไว้ห่อจิตของเราไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่านาโนเทคโนโลยีเหมือนกับมีเยื่อบางๆมาห่อไว้โดนน้ำเหมือนใบบัวหรือตอกบัวเนี่ยโดนน้ำแต่มันกลิ้งออกฤทธิ์เลยมันไม่โดนกัน
1: เจ้าค่ะ
2: เช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเรามีสติรักษาสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจใช่ไหมเกิดขึ้นยุรับรู้ยุแต่มันไม่เกลือกลัวเข้าไป
1: เจ้าค่ะ
2: ไม่เกลือกลัวเข้าไปจิตนั้นก็จะไม่มีอนุสัยไม่มีปฏิฆานุสัยไม่มีราคานุสัยเกิดขึ้นมันก็จะแยกชั้นกันได้นี่คือลักษณะความพ้นคือบิมุตอยู่เนื้อกันเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: ผมคิดว่าคุณนับวรรณภาแล้วก็คุณกรกฎจะเข้าใจในคำถามข้อนี้
1: เจ้าค่ะ
2: จ
1: ะสาธุเจ้าค่ะน่าจะแจ่มกระจ่างนะเจ้าค่ะถ้าพูดสรุปง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าถ้าเรามีสติรักษาใจของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่อให้มีสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็ตามเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกไปตามนั้นคือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อะไรไปตามนั้นแต่รู้ว่ามันมีผลกระทบถูกไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใ
1: เหมือนกับเราพ้นละพ้นจากไอ้สิ่งที่มันมาทำให้เราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรต่าง
2: ๆ
1: คือเรื่องของการวิมุตติก็คือพ้นละสบายละแบบจิตใจสบายอยู่ได้นะเจ้าคะเหนือไอ้ความทุกข์ความสุขที่คนอื่นๆรอบข้างอาจจะมากระทบทำให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไปอ
2: ัน
1: นี้แหละเราก็จะเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเลยเพราะมีสติคุมจิตเราอยู่นะเจ้าค่ะ
2: เจ้าวันที่คุณใจพูดมาเมื่อสักครู่มีสองข้อค
1: ือ
2: ข้อที่ว่าพ้นแล้วเหนือแล้วเนี่ย
1: พ้
2: นแล้วเหนือแล้วไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปมันก็จะยังมีอยู่หรือที่ว่าดีหรือไม่ดีนั่นแหละก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันเหนือจากมันพ้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไปโอเคนะนี่คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่สองที่บอกดีหรือไม่ดีนั่นแหละเราต้องเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยหมายถึงเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา
1: ทุกขเวทนา
2: ใจที่เราบอกว่าดีไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ใช่เราต้องทำดีอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราต้องทำความดีในที่นี้คือกุศลธรรมในที่นี้คือสัมมาสติเราตั้งเอาไว
1: ้
2: พอเรามีสัมมาสติจะมีสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดาธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
2: เราก็รับมือกับมันได้เราก็รับมือกับมันได้นี่คืออยู่เหนือจากมันไม่ใช่ว่าทุกขเวทนานั้นจะหายไปนะก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันแบบว่าไปเกิดกลัวมันก็อยู่กับมันได้อย่างงี้นะ
1: เจ้าค่ะมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามแรกเรื่องจิตใจจากคุณวนากรุงเทพมหานครแล้วก็คุณกรกฎด้วยที่ ถามมาความหมายที่ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปคิดว่าได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาคงจะกระจ่างกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงจดหมายฉบับที่2นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็ส่งมาจากคุณสุภกฤตเจ้าค่ะคุณสุภกฤตก็เขียนบอกว่า อยากให้จัดรายการต่อไปถ้าเผื่อความรู้สึกอยากให้พระอาจารย์ได้จัดรายการต่อไปเนี่ยคุณสุภกฤตถามว่าเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
2: อันนี้คุณสุภกฤตส่งมาเป็นไปรษณียบัตรแล้วเราก็ได้รับฟังอยู่ทุกวันบอกว่าชอบมากในวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็ตอบคำถามเสาร์อาทิตย์ชอบใน 4-5 วันนี้เราก็อยากให้จัดรายการต่อๆไปนี่เขียนมาให้กำลังใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ถามว่าความอยากตรงนี้เป็นกิเลสไหมเป็นแน่นอน
1: เจ้าค่ะแต่เป็นกิเลสในทางที่ดี
2: อยู่ว่าใช่เป็นกิเลสในทางที่ดีเรื่องนี้ที่ท่านพระอนุนตอบไปเลยว่าอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะ
1: เจ้าค่ะ
2: อาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะฉันทะคือความพอใจฉันท่าบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการมากขึ้นฉันท่าบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการลดลงยังไงมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกเราเป็นเรื่องของพระนางมุทุลักษณาเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เกิดเป็นนักบวชเราเกิดเป็นนักบวชก็ไปรับอาหารที่พระราชวังของพระราชาอยู่เป็นประจำมีวาระหนึ่งดันไปเห็นนางมุทุลักษณา
1: เห็น
2: แล้วเกิดโอ้โหหลงไหลนางมุทุลักษณามากมีโพธิสัตว์นะแล้วก็ได้ฌานสี่แล้วด้วยนะบินได้ด้วยนะใช้ฤทธิ์เนี่ยไปบินได้บินเข้าไปในพระราชวังเสร็จปุ๊บเห็นนางมุทุลักษณาเกิดยังไงไม่รู้เกิดชอบมากฌานเสื่อมเดียวนั้นเลยเสื่อมเดียวนั้นเสร็จปุ๊บโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงแต่หน้านางมุทุลักษณาเธอนี่เป็นคนสวยมากเลยแต่ได้ฌานแล้วเจอความสวยระดับแบบหย่อนกว่านางฟ้านิดหนึ่งเสียดแทงเข้าไปในจิตสมาธินี่หลุดหมดเลยโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่พระราชาสังเกตว่าไม่ได้มารับประทานอาหารตั้งหลายวันแล้วเป็นยังไงนะไปหาดูดาบทคนนี้คือบริษัทเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่ามีวาจาสัตว์คือคิดไปไงก็พูดไปงั้นนะก
1: ็
2: พอรู้ว่าจิตใจเป็นอย่างนี้อยากได้นางมุทุลักษณาก็บอกพระราชาไปพระราชานี่ก็ด้วยความรักดาบทคือปกติสมมติว่าเอ้าทำไมไม่อยากได้ชายาเราไม่ได้จะต้องทำร้ายดาบทคนนี
1: ้
2: แต่ว่าก็คิดว่าโอ้ดาบทคนนี้แย่แล้วเราต้องช่วยคำว่าช่วยนี่ก็หมายถึงว่าจะช่วยยังไงให้ท่านแบบว่าได้พ้นจากความกำหนัดยินดีในข้อนี้นะก็จึงเตรียมกับนางมุทุลักษณาบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะให้เธอไปอยู่กับดาบทนะโอเคโอเคทำสัญญากันเรียบร้อยให้ไปอยู่ดาบทพอจะไปอยู่กับดาบทปุ๊บดาบทคนนี้ก็เลยบอกไปน้องเราไปอยู่กันที่ใดที่หนึ่งเราไปอยู่กันที่ไหนดีท่านดาบทท่านไปขอพระราชาก็พระราชาก็จึงพระราชทานดินแดนหนึ่งให้ดินแดนนั้นมันก็เป็นดินแดนโล่งๆว่างๆแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะต้องไปทำความสะอาดอะไรต่างๆเอางี้เราจะไปอยู่กันยังไงตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยท่านดาบทท่านก็ทำความสะอาดหน่อยสิดาบทก็ต้องไปขออุปกรณ์ทำความสะอาดเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันยังไม่มีตังที่นั่งอะไรแล้วจะไปอยู่กันยังไงถ้าไปขอพระราชามาสิดาบทก็ไปขอพระราชาหนูขอที่นั่งที่นอนผ้าห่มต่างๆขอมาเสร็จปุ๊บจะนอนละนึกได้คุณใจนางมุทุลักษณาเตือนบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านยังเป็นดาบทอยู่ไว้นี่นึกขึ้นได้โอ้ตั้งแต่เราได้นางมุทุลักษณามานี่นะไม่ม
1: ีหยุดเลย
2: ไม่มีหยุดเลยนั่นน่ะสิ
1: เจ้าค่ะอ
2: ยากอันนี้แล้วก็อยากต่อไปแล้วก็อยากต่อไปความอยากไม่มีที่สิ้นสุดนะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้นี่เรามาผิดทางแล้วรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยแย่แล้วอ
1: ัน
2: นี้คือผิดทางโอเคนะนี่คือความอยากที่ไม่ดีแล้วทำไง
1: เจ้าค่ะ
2: ก็ปรารถนาสัมมาสัมปชัญญะเหมือนเดิมนั่นก็จึงเอานางมุทุลักษณาไปคืนแล้วก็มารักษาศีลปฏิบัติสมาธิความอยากลดลงใช่ไหมคือความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไรแล้วทำให้ความอยากอื่นๆมันลดลงลดลงลดลงลดลงเนี่ยอันนั้นแหละเราเรียกว่าความเพียรความเพียรเพราะความเพียรคืออะไรความเพียรคือกุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดนั่นคือความเพียรเรื่องนี้มีอิมาคนหนึ่งคุณใจ ที่เขาจะพูดถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องของอริยสัจ4นะว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่ไหมคือความอยาก
1: เจ้าค่ะ
2: อ้าวแล้วทุกข์ก็คือขันธ์5เอแล้วคุณจะปฏิบัติตามมรรค8เพื่อที่จะให้กำจัดตัณหาเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมล่ะ
1: เอ
2: าแล้วคุณจะไปปฏิบัติตามมรรค8ได้ไงถ้าคุณไม่อยากแต่ถ้าคุณอยากคุณก็ทุกข์เอาแล้วถ้าคุณไม่อยากมันก็จะไปปฏิบัติตามมรรค8ได้ไงมันก็ดับทุกข์ไม่ได
1: ้
2: คือข้อนี้ก็จึงคิดว่าการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้ออริยสัจ4นี้มันจึงตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็คือตรงนี้นะว่าความอยากทั้งหมดไม่ใช่ว่าชั่วร้ายไปหมดท่านจึงแยกใช้บทเปลี่ยนชนะที่รัดกุมรอบขอบว่าคือสัมมาวายามะคือความเพียรความอยากไม่ใช่ความเพียรความเพียรไม่ใช่ความอยากตัณหาคือถ้าเราจะเหมาหมดว่าความอยากทุกอย่างเป็นตัณหาไม่ใช่แต่สมุทัยที่หมายถึงเหตุของทุกข์คือตัณหานั่นหมายถึงอะไรหมายถึงต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือ1ประกอบคือใช้กับเกณฑ์นี้ก็ได้นะนี่คือพูดถึงคุณสุภกิจนะว่าความอยากทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมุทัยคือเป็นตัณหา1เป็นไปในทางกามคือยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นและกายถ้ายินดีแบบนี้อันนี้คือคุณสมบัติของเขาข้อที่1เป็นไปเนื่องด้วยกาม2เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือเป็นสภาวะจะเป็นสภาวะเช่นแบบว่าฉันอยากเป็นสามีฉันอยากเป็นภรรยาฉันอยากเป็นนั่นเป็นนี้ไอ้ความอยากที่จะเป็นนี่คือมีความเกิดใหม่เป็นสภาวะใหม่ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ที่3คือเป็นความเพลินเป็นความเพลินถ้าเป็นไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลิน3อย่างนี้จึงเป็นคุณสมบัติของการที่ว่านั่นคือตัณหาเป็นสมุทัย
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าไม่เป็นไปใน3อย่างนี้นี่คือเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีรายการนี้ต่อไปอ่ะ
1: มีรายการธรรมะถูกไหมเจ้าคะ
2: แต่อยากให้มีรายการธรรมะรับรุ่นต่อไปเพราะอะไรโอ้ถ้าบอกว่าเพราะพระมหาไพบูลย์เสียงเพราะดีอันนี้คือกามวันนี้จะเป็นไปเพื่อตัณหาถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงพระมหาไพบูลย์เปลี่ยนแปลงไปไมโครโฟนมันแย่ลงหรือแบบอะไรเงี้ยมันจะไม่ฟังกันหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าสมมติเป็นว่าเป็นกามคือเป็นเสียงอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เนื้อหาที่ว่าโอ้ทำให้จิตใจเราไม่มีกามจิตใจเราสงบเย็นลงอ่านนี้ถูกอันนี้ไม่เป็นสมุทัย
1: คือฟังแล้วได้ธรรมะจิตใจดีขึ้น
2: อัน
1: นี้ถูกต้องมาถูกทางนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: แล้วก็ถ้าแบบฟังแล้วแล้วไงถ้าแบบว่าฉันฟังแล้วฉันจะเป็นกูรูคนหนึ่งฉันก็จะเป็นอาจารย์และฉันจะเป็นเจ้าสำนักละฉันอยากจะเป็นตรงนี้ถ้าฟังแล้วอยากให้ได้เป็นอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นสมุทัยไม่ถูก
1: ไม่ได้ละเพราะอยากมีสภาวะเกิดขึ้นนะอยากจะเป็นอันใหม่เจ้าค่ะ
2: หรือฟังแล้วแบบเพลินดีโอ้ท่านแบบยินดีในเสียงยินดีในคอนเทนต์นั้นไม่ดีไม่ถูกนั่นคือเป็นไปกับด้วยความเพลิน
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าฟังแล้วไงได้ปัญญาหนึ่งปังกาตา
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ได้ปัญญาได้ความเพียรได้กำลังใจนี่คือสัมมาวายามะจึงอยากให้มีการจัดรายการต่อไปความอยากนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่สมุทัยนั่นนี่นะเป็นฉันทะที่จะละฉันทะได้
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคอาจารย์นี้กลับมาในจุดของคำถามของคุณสุภกฤตมีคำถามต่อไปอีกนิดนึงแต่บอกว่าต่อไปเรื่อยๆอยากให้จัดการต่อไปเรื่อยๆอยากนี่คือเราอธิบายไปแล้วนะแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเป็นอุปทานไหม
1: เจ้าค่ะ
2: คือมันมาตั้งแต่ตรงอยากแล้วคุณเห็นใจจะมีความยึดถือได้ต้องมีตัณหาซะก่อนเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานคือความยึดถือเราจะละอุปทานได้คุณก็ละตัณหาเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราละตัณหาได้ว่าไอ้ความอยากของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหานะอุปทานมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: มันละไปโดยปริยายของเขาเวลาไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต่อไปในตัวนะถ้าเราจะต่อไปเรื่อยๆไอ้ความที่ว่าต่อไปเรื่อยๆมันไม่ต่อหรอกแต่ว่าเราไม่มีตัณหา
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเรามีสัมมาวายามะแล้วไอ้ที่ต่อไปนั่นน่ะมันจะทำให้กิเลสเราลดไปซ้ำยิ่งดี
1: จ้าค่ะ
2: การต่อไปนั้นก็คือการสืบเนื่องของความเพียรก็จะมีความละเอียดลงละเอียดลง
1: อ
2: ยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากนั้นเป็นความเพียรต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นความละเอียดลงละเอียดลงความอยากนั้นก็จะลดลงลดลงความอยากในที่มีตัณหานะจะลดลงลดลงความเพียรเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ดี
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าเรามาในทางความเพียรนี
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือฟังรายการนี้แล้วทำให้เกิดปัญญาแล้วก็กิเลสลดลงจิตใจดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมาถูกทาง
2: ถูกทางถูกทางถูกทางนี่คือสัมมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: สัมมาเ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับที่3นะเจ้าค่ะอันนี้เขียนเป็นจดหมายจริงๆเขียนเป็นลายมือมาเลยนะเจ้าค่ะจากคุณคูณเกียรติเจ้าค่ะสำหรับคุณคูณเกียรติท่านก็ถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะข้อ1ข้อ2เนี่ยโยมคิดว่าน่าจะรวมกันถามพระอาจารย์ทีเดียวเลยนะเจ้าค่ะถามว่าเราไปวัดกันทำไมบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่คนเขาวิจารณ์กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชาวไทยเราเนี่ยเจ้าค่ะมีจำนวนมากทีเดียวที่ว่าเป็นชาวพุทธหมายถึงก็เป็นเฉพาะในทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละว่านับถือศาสนาพุทธนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณเกียรติถามมาเนี่ยก็คือว่าบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจก็เลยถามว่าเราไปวัดกันทำไมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: นั่นแหละสิพระอาจารย์ก็เห็นด้วยนะคือหมายความว่าจะไปกันทำไมคือหมายว่าถ้าไปแล้วยังไงเอากลับมาที่พุทธบทดีกว่าเนาะว่า
1: เจ้าค่ะ
2: อุบาสกอุบาสิกาแบบไหนที่ไม่ได้เรื่องกับแบบไหนที่มันจะดีมันเกณฑ์เนี่ยท่านมีไว้ในการที่จะวัดข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: ในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่ามีใบวัดหรือใส่บาตรอะไรเลยนะน้ำซ้ำนะไอ้คนที่ว่าถ้าใส่บาตรหรือไปวัดด้วยความงมงายด้วยความแบบว่าไม่เข้าใจให้ถูกต้องนี่นั่นยังเป็นวัตโกตัวละมงคลด้วยซ้ำ
1: เอ
2: าอย่างไรเรากฎเกณฑ์นี้มาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้มีอยู่ในที่เราคุยกันในช่วงขุดเพชรในพระตรัยปิฎกในหมวด5ข้อที่พูดถึงอุบาสกจันทานกับอุบาสกรัตนะก
1: ็
2: คืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่ว่าจันทานนี่คือนอกรีตพวกนอกศาสนาพวกนอกแบบว่าคือมีแต่อยู่ในนามแต่จิตใจไม่อยู่เป็นยังไง
1: เจ้าค่ะ
2: มาฟังกฎเกณฑ์ในกรณีหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาศรัทธาในอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโอเคศรัทธาสองทุศีลทุศีลสามเชื่อมงคลไม่เชื่อกรร
1: ม
2: มงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นคือวัตโกตุหะมงคล
1: เจ้าค่ะ
2: คือมงคลเหล่าอื่นเชื่อมงคลไม่เชื่อคำนี่ข้อที่3ข้อที่4แสวงหาผู้รับทักษิณาทานภายนอกคำสอนข้อที่5ทำการสนับสนุนในนอกศาสนาโอเค5อย่างเนี้ยถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานคือพวกนอกรีตแบบว่าไม่ดีคือถ้าจะบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รับถวายทานในเขตทานที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้ถือว่านอกฤทธิ์ไม่ดีไงเอ๊ะแล้วเรามาดูกฎเกณฑ์นี้ที่บอกว่าไปวัดนี่ไปทำไมคือว่าคนโบราณเนี่ยนะคุณใจท่านก็จะมีกุศโลบายใช่ไหมว่าเราไปวัดนี่ก็คือเพื่อที่ให้พบเห็นสมณะได้กราบไหว้ได้ฟังธรรมได้ถวายทาน
1: ม
2: ันก็จะครบข้อนี้หมดเลยนะได้กราบไหว้คือมีส่วนของศรัทธาคุณไปสมาทานศีลคุณก็ได้รับศีลด้วยเราก็ได้ถวายทานได้สนับสนุนในเขตศาสนาท่านก็จึงใช้หลักเกณฑ์ว่างั้นไปวัดก็แล้วกันนะไปวัดเพื่อที่จะให้ได้ศีลห้าข้อนี
1: ้
2: เราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าส่วนต่างว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านก็บอกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนอัญมณีก็จะต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเชื่อมงคลไม่เชื่อเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลข้อที่3แล้วก็ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายนอกศาสนาแล้วก็ที่4ทำการสนับสนุนในศาสนา4อย่าง
1: เจ้าค่ะ
2: เรามาทำความเข้าใจทีละข้อแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปวัดหรือฟังเทศตักบาตรหรือไม่อันดับแรก
1: เจ้าค่ะ
2: ที่ว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธานี่คือศรัทธาในพ พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ศรัทธายังไงหรือศรัทธาที่ไม่ยังไงถึงจะดีหรือไม่ดีเอาที่ว่าเป็นไม่ดีก่อนแบบงมงายซะก่อนเช่นป้าคุณศรัทธาพระพุทธเจ้านี่แต่ว่าเอาของเครื่องใช้พระพุทธเจ้ามาแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะบันดาลให้แบบว่าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนกับว่านับถือเป็นพระเจ้าขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นมัตโกตัวละมงคลคือความเชื่องมงาย
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าศรัทธายังไงถึงจะถูกต้องคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เพราะเห็นอย่างนี้เป็นพระอรหันต์คือมีวิชาจรณะเป็นพระกวาคือเข้าใจในการตรัสรู้ของท่านพระธรรมคือพระพุทธเนี่ยไม่ใช่ติดอยู่กับว่าตัวพระพุทธเจ้านี่คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็งมงายติดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่เข้าใจถึงการตรัสรู้ให้ถึงการตรัสรู้ตรงนั้นพระธรรมก็ไม่ใช่ว่าติดอยู่กับหนังสือหรือพระไตรปิฎกหรือว่าที่ฉันจำได้ในหัวไม่ใช่แต่ให้เข้าถึงสวาขาตธรรมคือธรรมะที่ท่านตรัสไว้ดีไว้ชอบแล้วคือธรรมะเนี่ยต้องเข้าถึงจิตใจไม่ใช่ติดอยู่ที่สมองหรือหนังสือเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: ธรรมะพระสงฆ์สงฆ์นี่คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ไปติดอยู่กับคนผมห่มเหลืองหรือไม่ใช่ไปติดอยู่กับพระอริยเจ้าที่เป็นพระอรหันต์แต่ให้เข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในจิตใจของเรานี่ถ้าไม่เข้าถึงนี้นะคือความหยาบมันก็จะมีมากขึ้นคือหมายความว่าศรัทธาบางคนก็อาจจะไม่เต็มที่ก็บางส่วนเท่าที่ได้ก็อย่างน้อยยังมีถัดมาข้อที่สองว่าผู้ศีลหรือมีศีลอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนคนบางคนไปวัดแต่บ้าไปวัดแล้วก็ให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้นะแล้ววันนี้ฉันก็เฮงๆแล้วฉันก็ทำอะไรโกงบ้างด่าคนบ้างผิดศีลบ้างขโมยของบ้างอย่างนี้โทษมันแย่ที่สุดเลยไปวัดแต่ไม่ได้เรื่องไปวัดแต่กลับเป็นคนจันทานคือเป็นคนป้าๆทำให้เศร้าหมองน่ารังเกียจไม่ดีน้ำซ้ำถ้าตรงกันข้ามนะว่าฉันไม่ได้ไปวัดนะฉันไม่ได้ไปวัดแต่ว่าฉันก็รักษาศีลได้ฉันสมาทานศีลฉันก็สมาทานศีลที่บ้านศีลโบสถรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเจอพระแต่คุณรักษาศีลได้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณนภาจากจังหวัดชลบุรีที่ถามถึงเรื่องของการสมาทานศีลแต่ว่าฉันอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในห้องพระจะสมาทานศีลได้ไหมโดยที่ไม่ได้ไปวัดนี่ถ้าโอ้มันดีมากอยู่แล้วคุณใจเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปวัดแล้วคุณก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านอันนี้คือถูกต้องเลยไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะคนที่ไปวัดแล้วสมาทานศีลใช่ป่ะแต่ออกนอกวัดปุ๊บอาจจะก็ทำผิดละโอ้อันนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วเราก็ดูข้อที่สองคือมีศีลไหมหรือทุศีลไม่ได้ดูที่ไปวัดหรือไม่ไปวัดนะไม่ได้ดูที่ว่าใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรแล้วก็ข้อที่สามก็คือการเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลภายนอกอื่นๆคำว่ามงคลภายนอกอื่นๆก็มาจากคำว่าวัตโกตุหละมงคลคือลักษณะความเชื่อที่เป็นความเชื่องมงายเกิดจะพูดสับกิฟเก๋ในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นสายมูคือมูเตลูนะครับคำนี้คุณใจลองอธิบายดูว่ามันหมายความว่าไง
1: สมัยนี้เขาก็หมายถึงว่าเชื่อพวกโชคลางอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนับถือเครื่องรางของขลังหรือว่าต้องไปในที่ที่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วจะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ
2: นะทั้งบูชานั่นนี่โน่นโอ้หลายอย่าง
1: คือ
2: ไม่ใช่ว่าพระอาจารย์กำลังหมายถึงอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าการบูชาเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ดีทั้งหมดนะแต่ว่าเราต้องบูชาในลักษณะที่ว่าเอ๊ะยังไงถึงจะถูกที่ไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะ
2: เราที่ไม่ถูกก่อนคือต่อให้ถ้าคุณตั้งจิตไม่ถูกเนี่ยกราบอยู่หน้าพระพุทธรูปกราบอยู่หน้าพระสงฆ์มันก็ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าเราตั้งจิตไม่ดีไม่ถูกกราบหินที่มีลักษณะเหมือนพญานาคหรือกราบรูปภูเขาที่มีลักษณะเหมือนเป็นยักษ์เป็นครุฑอันนั้นคือถูกตั้งจิตไว้ยังไงคือถ้าเรากราบลงไปหรือทำความนับถือแล้วงมงายในลักษณะที่ว่าอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวอันนั้นน่ะคือไม่ถูกคือผิดคือกิเลสจะมากขึ้นเป็นมิจฉาผิดในที่หมายถึงมิจฉามิจฉาหมายถึงกิเลสเรามากขึ้นโอเคเน
1: าะ
2: แต่ถ้าอะไรที่ถูกคือเป็นสัมมาคือกิเลสเราลดลงเอากิเลสลดลงเช่นว่าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอย่างที่ว่าหรือว่าการเคารพนอบน้อมบูชาอธิษฐานเพื่อให้ฉันมีความเพียรมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นนี้เป็นเหตุเป็นผลตามคำสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญา
1: เจ้าค่ะ
2: ก็ไม่ผิดอะไร
1: เจ้าค่ะ
2: เช่นบางทีเราจะบูชาพญานาคหรือบูชาพระยาครุฑหรือบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขานับถือพระรัตนตรัยเรานึกถึงความดีของเขาคือจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าบูชาคนที่ควรบูชาบูชาคนที่ควรบูชาเช่นพ่อแม่เราหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งยิ่งช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาคุณใจเขาก็จะมีการไปบูชาตามศาลเจ้านั่นนี่โน่นใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: คนเกิดปีนี้ราศีนี้ต้องบูชาเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเคล็ดลับให้ไปบูชาสายมูนี่ก็จะไปบูชากันไปไหว้เจ้ากัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไปบูชาทั้งหมดจะเป็นสายมูทั้งหมดก็ไม่ใช่หรือว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะฉันจะไม่ไปบูชาพวกนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟันธงโดยส่วนเดียวแต่ว่าคุณไปบูชาเนี่ยคือหมายว่าเอาบุคคลเหล่านั้นเขานับถือพระรัตนตรัยเขาทำความดีเขาทำความถูกมันก็ไปได้นะเราดูที่คุณความดีของบุคคลนั้นแล้วเราบูชาตรง
1: ตั้งจิตของเรา
2: ใช่ไหม
1: เจ้าคะให้ถูกทาง
2: ให้ถูกทางเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวตื่นข่าวก็คือยุคนี้เขาเอาอะไรเขาเอาพวกนี้แหละยุคก่อนหน้านั้นเอาอะไรเอาพรหมก่อนหน้านั้นอีกเอาอะไรโอ้มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีพญากุฎก็มีอะไรก็มีก่อนหน้านี้ก็มีอะไรอ่ะพรหมที่เป็นจตุคามรามเทพนี่ก็ใช่ใช่ไหม
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเราตั้งจิตไม่ถูกนั่นคืองมงาย
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นวัตโกตุหะละมงคลถ้าเราตั้งจิตถูกนี่คือชื่อเรื่องกรรมนี่คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นลำพังเพียงการไปวัดตัวไปอยู่ที่วัดหรือเอามือหยิบของใส่บาตรหรือกราบลงไปมันบอกไม่ได้ 100% ต้องดูที่จิตใจเขาด้วยเนาะ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ถัดมา
1: เจ้าค่ะ
2: ถัดมาที่ว่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนข้อ4ข้อ5ที่ว่าแสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายในศาสนานี้หรือภายนอกศาสนาเราก็ทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหรือในศาสนาข้อนี้หมายความว่าเขตบุญนั่นเองทักษิณาทานคือเขตแห่งบุญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเขตแห่งบุญเอาไว้บุญญกิริยาวัตถุ10นี่คือเขตแห่งบุญการให้ทานในผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือเขตแห่งบุญทีนี้ถ้าเราเชื่อว่าการทำที่นอกเหนือจากเขตนี้จะเป็นบุญอันนั้นคือคุณแสวงหาเขตบุญนอกคำสอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ข้อนี้เนี่ยบางคนจะตีความไปว่าห้ามทำบุญนอกวัดห้ามทำบุญอื่นที่นอกจากพระคือไม่ใช่หมายความว่างั้น
1: หรือไปช่วยศาสนาอื่นอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ใช่หมายความ ว่างั้นไม่ใช่
1: นะเจ้าค่ะ
2: ไม่ใช่แต่หมายถึงคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนไงคุณใจคำสอน
1: เจ้าค่ะ
2: คำสอนไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่ากลุ่มคนนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแต่คือคำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเขตบุญคืออะไรบุญญกิริยาวัตถุการรักษาศีลเป็นบุญถ้าเราจะบอกว่าการนั่งยองๆแล้วก็เอามือกุมไว้ที่หัวเนี่ยจะเป็นบุญอันนี้คือคุณหาเขตบุญนอกศาสนาไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: หรือการที่เราบอกว่าเอาน้ำมนต์มารดตรงนี้แล้วเราได้รับน้ำมนต์นี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มนอกคำสอนละนอกคำสอนต่อให้อยู่ในวัดก็ตามแล้วน้ำมนต์มารดหรือเอาตัวจุ่มไปในน้ำแล้วนี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แต่ว่าเขตบุญมันต้องอยู่ใน10อย่างนี้เท่านั้นย่อมาสามอย่างก็กายวาจาใจหรือก็เป็นทานศีลภาวนาหรือไม่ก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่ใน3อย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบของเขตบุญถ้านอกเหนือจาก3อย่างนี้ไปมันไม่ใช่หรอกคือต่อให้แบบตัวอยู่ในวัดก็ตามนะหรือถ้าตัวเราอยู่นอกวัดเอาคุณให้ทานกับคนขอทานให้ทานในมูลนิธินี่เป็นบุญนะเพราะเป็นการให้ต่อให้คุณให้ทานในมัสยิดหรือให้ทานในโบสถ์คริสต์นั่นก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะมันเป็นการให้ผู้อื่นเป็นทาน
1: เจ้าค่ะ
2: นี่เขาเรียกว่าเขตบุญในศาสนาเลยคือลักษณะการกระทำของบุคคลนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคนะถัดมาในข้อที่5ก็คือสนับสนุนนอกคำสอนหรือสนับสนุนในคำสอน ็คือการสนับสนุนไปในคำสอนให้ผู้อื่นที่ได้รู้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบคุณยุ่งเรื่องการงานมากเลยยุ่งเรื่องการงานมากซื้อขายที่ซื้อขายหุ้นติดต่อโรงงานติดต่อผู้คนแล้วคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แบบว่าเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องทานเป็นยังไงไม่ได้แบบว่าพยายามจะบอกให้คนอื่นเขารู้เนี่ยอันนี้คือ okay. คุณก็ไม่ได้สนับสนุนในคำสอน หรือว่าทำในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าแบบเกือบผิดศีลทำมาหากินมากแล้วก็บอกว่าโกงๆนิดหน่อยเปลี่ยนสเปคบ้างอะไรบ้างหัวกันบ้าง ลักษณะที่ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นตัวอย่างแบ่งจ่ายทรัพย์ก็ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขคุณเดชใจนะสมมติว่าการเกี่ยวข้องกับอบายมุขบางอย่างมันไม่ผิดศีล
1: เจ้าค่ะ
2: การเกี่ยวข้องกับอบายมุขในลักษณะที่ไม่ผิดศีลแต่คุณไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างในคำสอนก็แสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนเห็นไหมคำว่าสนับสนุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเที่ยวประกาศธรรมะไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังหมายถึงการที่ว่าเราต้องทำตัวด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสุดท้ายThe last man คือคนสุดท้ายเนี่ยคือคนที่คำสอนมันหยุดจบหมดที่เราเอายกตัวอย่างเช่นคุณได้เงินมาทำการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันถูกต้องในสี่หน้าที่ไปในสี่หน้าที่เป็นหกส่วนไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำถ้าไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำคือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: ค่ะ
2: แล้วก็นำซ้ำยังบางทีเชื่องมงายนั่นนี่อันนั้นคือคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนแต่ถ้าคุณสนับสนุนในคำสอนคือเอาคำสอนน่ะมาทำเอาคำสอนน่ะมาทำไม่ว่าจะเรื่องที่มันถูกศีลเนี่ยธรรมดาอยู่แล้วเราต้องมีแล้วมันก็อยู่ในข้อที่สองด้วยใช่ไหมแต่อย่างอื่นที่ว่าจะไม่ผิดศีลคือถูกศีลอยู่แต่ว่ามันเป็นคำสอนอื่นๆเพิ่มเติมเช่นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อภรรยาหน้าที่ของเราต้องมีต่อสามีหน้าที่ที่ต้องมีต่อลูกต่อพ่อแม่คุณเอามาทำไหมถ้าคุณไม่ได้ทำนั่นคือไม่สนับสนุนในคำสอนถ้าคุณทำนั่นคือคุณสนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหลักการที่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่น่ารังเกียจเศร้าหมองไม่ดีเป็นจันทานหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นรัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนแก้วที่น่ายกย่องที่สวยงามงดงาม
1: เจ้าค่ะ
2: ดูตรงนี้ต่างหากไม่ได้ดูที่ว่าไปวัดนะ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วทีนี้ไปวัดจะเป็นตัวบ่งบอกได้ไหมได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใส่บ้านล่ะก็ได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะนั้นพระอาจารย์หวังว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะเข้าใจในสองคำถามนี้เราก็ต้องดูให้ลึกซึ้งหน่อยหนึ่งเป็นบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะก็ถ้าโยมสรุปง่ายๆก็คือว่าอยู่ที่การตั้งจิตนะเจ้าค่ะในการทำสิ่งนั้นแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงที่โยมอยากจะขออนุญาตย้ำตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่พอเรารู้พระธรรมคำสอนแล้วเรานำเข้ามาสู่สมองสู่จิตใจแล้วเอามาปฏิบัติจริงหรือไม่อันนั้นสำคัญสุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อต่อไปของคุณเกียรติถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์เจ้าค่ะบอกสวรรค์ชั้นเจ็ดมีหรือไม่ทำไมไม่ได้ยินชื่อสักทีหนึ่ง ก็อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายถึงสวรรค์และชั้นพรหมย่อๆให้ฟังด้วยเจ้าค่ะอันนี้คนอาจจะได้ยินว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเนี่ยนะเจ้าค่ะแต่ว่าเท่าที่โยมทราบนะเจ้าค่ะก่อนพระอาจารย์จะตอบคือมันไม่ได้มีจริง
2: เ
1: หมือนอย่าง C12อย่างเงี้ยเจ้าค่ะในราชการก็จะมีแค่41ประหลัดเท่านั้นแต่เขาก็ตั้งเป็น42นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะสวรรค์ชั้นเจ็ด
2: อันนี้อาจจะเป็นที่เท่าที่พระอาจารย์เห็นก็จะเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ
1: ์
2: ที่ก็จะมีการใช้คำพวกนี้อยู่42เนี่ยหมายถึงอาจจะแบบเป็นก็สิบของพวกข้าราชการการเลื่อนตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยเขาจะมี
1: เจ้าค่ะก็แค่เป็นนามปากกานะเจ้าค่ะเป็นนิคเนมเป็นนามของท่าน
2: เพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าใช้คำศัพท์ในบริบทว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดเนี่ยก็หมายถึงความสุขที่มันเหนือกว่าสวรรค์ทั่วๆไปธรรมดาแต่จริงสวรรค์มีแค่6ชั้นเดี๋ยวสวรรค์มีแค่6ชั้นแล้วชั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเป็นชั้นพรหมละเพราะฉะนั้นที่เขาจะมีการพูดถึงกันก็จะหมายถึงความสุขที่เหนือกว่าเลิศกว่าขึ้นไป
1: ค่ะ
2: มาทำความเข้าใจในสวรรค์และพรหมที่คุณเกียรติมาสวรรค์6ชั้นสวรรค์เนี่ยหมายถึงที่จะมีความสุขเป็นส่วนมากมีทุกข์เป็นส่วนน้อย
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะแบ่งเนาะแบ่งลักษณะของความเป็นอยู่ก็จะแบ่งตามสุขหรือทุกข์ก็จะแบ่งได้เป็น3โซน
1: เจ้าค่ะ
2: โซนที่มีทุกข์น้อยนิดเดียวนั่นคือพวกสวรรค์พวกพรหมโลก
1: เจ้าค่ะ
2: กับโซนที่จะมีทุกข์มากกว่าสุขมีทุกข์มากๆเลยมีสุขน้อยนิดเดียวนั่นคือพวกนรกพวกเปรตพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โซนที่จะมีสุขพอๆกันกับทุกข์นั่นคือมนุษย์
1: เจ้าค่ะโลกมนุษย์เรานี่แหละ
2: ทีนี้ถ้านี่คือแบ่งแบบหนึ่งแบ่งตามสุขหรือทุกข์นี่แบ่งแบบที่หนึ่งหรือแบ่งแบบที่สองก็แบ่งตามสภาวะความเป็นอยู่ในเรื่องของรูปอันดับแรกก็คือกามภพเนี่ยคือยังแบบเกี่ยวข้องกับด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นส่วนมากยังเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในพวกนี้เป็นส่วนมากนี่คือกามภพได้แก่ตั้งแต่นรกจนถึงสวรรค์ชั้นที่6ก็ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นส่วนมากแบ่งแบบที่สองในข้อแรกคือกามภพแล้วในข้อที่สองคือรูปภพคือไม่มีกามแล้วมีแต่รูปนั่นเขาก็จะเรียกเป็นรูปพรหมแบ่งแบบที่สองในข้อที่สามนอกจากกามภพรูปภพแล้วก็เป็นอรูปภพนี่คือข้อที่สามคือเป็นสภาวะเป็นภพที่ไม่มีรูปโอเคอันนี้อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าเรื่องของการไม่มีรูปมันจะเป็นยังไงก็เรามีรูปอยู่เราอยู่ในกามมันอาจจะเข้าใจยากเอาแบ่งเป็นส่วนที่จะเข้าใจง่ายก็คือตามเวทนาในข้อแรกวิธีการแบ่งแบบแรกที่พูดไปเราว่าถ้าเป็นมนุษย์สุขทุกข์พอๆกันท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าบางคนก็ทุกข์มากเลยนะโลกนี้หรือบางคนก็สุขมากเลยนะโลกนี้แต่มากของเขาในฝั่งสุขหรือทุกข์ในความที่เป็นมนุษย์ยังไงเนี่ยมันก็ยังได้ประมาณนี้แหละก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันอยู่ยังมีความสุขเหมือนกันอยู่เช่นเศรษฐีถ้าจะสุขมากยังไงก็ตามนะเขาก็ยังมีความทุกข์เรื่องต้องเข้าห้องน้ำเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องต้องตายไม่ต่างอะไรกันกับยาจกคนเข็นใจก็ต้องเจ็บป่วยไข้ต้องตายเหมือนกันก็มีความทุกข์แบบนี้เหมือนกันและความสุขที่แบบโอ้ยเลิศหรูอลังการยังไงก็ตามมันก็เป็นแบบของมนุษย์อาหารอากาศที่อยู่ก็เป็นแบบของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของทิพย์
1: จะ
2: ตายกันยังไงก็ไม่มากก็เป็นแบบของมนุษย์ทุกยังไงก็ยังเหมือนกันอยู่ดีโอเคนะหรือสุขของยาจกสุขของยาจกเนี่ยโอ้น้อยของมนุษย์ที่เป็นคนร่ำรวยจะมากแต่ก็ยังเป็นสุขของพวกที่อยู่ในมนุษย์อยู่ดียังเป็นของหยาบอยู่ดี
1: ถ้า
2: เรามาเปรียบกับพวกของสวรรค์เนี่ยมีทุกข์น้อยมากมีสุขมากมากต่างกันมากมากแบบโอ้คนละเรื่องสุขของเทวดาก็จะแบ่งเป็น6ชั้นไล่มาตั้งแต่จตุมาราชิกายามาดาวดึงดุสิตนิมานารดีแล้วก็ปรินิเมตตาสวัสดีก็จะมีความละเอียดของความสุขเนี่ยยิ่งขึ้นไป ความทุกข์ก็น้อยลง
1: อ
2: ายุก็ยืนขึ้นคือความสุขเนี่ยก็จะมาในรูปของอายุยืนยศสวรรค์แสงสีตำแหน่งพวกนี้อธิปไตยความเป็นใหญ่พวกนี้ทุกเขาก็จะน้อยลงน้อยมากความทุกข์ของพวกเทวดานี่เช่นว่าแบบอยากได้สีนี้แต่มันนั้นเป็นอีกสีหนึ่งก็ประมาณนี้เท่านั้นเอง
1: ดอกไม้ปลูกไปสีแต่อยากนั้นเจ้าค่ะอ
2: ย่างที่เคยอธิบายไปในรายการนะว่า
1: เจ้าค่ะ
2: บ้านเขาเนี่ยโหสวยงามมากเลยเป็นปราสาทเป็นวิมานทิพย์แล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ต้องไปพรวนนินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีต้นไม้เกิดขึ้นเองด้วยบุญแล้วก็มีความอยากว่าขอให้ดอกไม้ออกมานี่มันสีเข้ากันกับบ้านเป็นสีม่วงบ้านเป็นสีม่วงแต่ดอกไม้นั้นออกมาเป็นสีบานเย็นเครียด
1: คือ
2: ทุกข์เพราะว่าสีบานเย็นมันไม่เหมือนสีม่วงเป๊ะนี่คือทุกข์ของเขาประมาณนี้น้อย
1: ๆ
2: นานๆจะมีทุกข์มากๆอย่างไปทำสงครามก็นิดหน่อยแล้วก็นานๆดีแบบเป็นหลายพันหลายหมื่นปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนรกเนี่ยความสุขนี้นิดเดียวความทุกข์นี่มากความสุขของพวกสัตว์นรกนี่ก็คือเวลาที่ไฟมันอ่อนลงหน่อยหนึ่ง
1: ไฟนรกนะ
2: ไฟนรก จากที่แบบร้อนมากๆร้อนมากๆโอ้นี่ไฟอ่อนลง2 องศาจากเป็นล้านๆ องศาอย่างเงี้ยนะโถเขาก็ดีใจกันแล้ว

0: หรือพวกเวหาพละพรมหรืออกนิฏฐภพไปอยู่ในพวกนั้นแล้วก็ถ้ารูปก็ต่อไปอีกรูปนี้คืออยู่สูงกว่าพวกรูปก็จะเป็นพรหมพวกรูปจะไปถึงนั้นได้ก็ต้องเข้าสู่อรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นต้นไล่กินไปนี่คือลักษณะการแบ่งที่ควรจะรู้ในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าวัฏฏสงสารสังสารวัฏเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้คุณสนใจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สุขมากก็ทุกข์มากไม่ทุกข์มากก็สุขน้อยไม่กลางกลางก็เป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอรูปพรหมแล้วก็มาเป็นพรหมแล้วก็มาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปสัตว์นรกวนอยู่อย่างนี้31ภพภูมิวนอยู่อย่างนี้ไม่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่อย่างนี้นี่พอเรารู้แล้วไงเราก็ต้องวิวัตตะคือให้ออกจากวังวนต่างๆเหล่านี้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามที่ทางคุณคูณเกียรติถามมานะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจแล้วพระอาจารย์อธิบายเรื่องอรูปพรหมนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคะที่ว่าไม่มีรูปเลยนี่เขาจะอยู่กันในลักษณะไหนเจ้าคะพระอาจารย์หยบคิดว่ามีหลายท่านอยากรู้
0: ก็คือมีแต่ใจแต่มีแต่ใจก็คือติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยคุณใจ
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าคะใจใครใจมันอย่างนี้เหรอเจ้าคะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคืออารลตาบทกลมโคตกับอุทกพุทธรามบุตรนั่นแหละอันนั้นได้อารูปในขั้นสูงเลยขั้นที่7กับขั้นที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมแล้วทำไมท่านไม่ไปสอนไม่ไปสอนทางที่บางทียังไปสอนพระกัปปรมที่อยู่ในชั้นรูปประพรม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้เลยไงไม่มีตาที่จะเห็นไม่มีหูที่จะฟัง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเทวดาหรือพรหมเนี่ยก็มีตาที่มีหูทิพย์ที่จะเห็นในที่ไกลที่จะได้ยินเสียงทิพย์ได้แต่อารูปประพรมนี่ไม่มีหูไม่มีตามีแต่ใจอย่างเดียวสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยไปสอนไม่ได้ก็เลยบอกว่าเสื่อมจากคุณนันใหญ่ซะแล้วนี่นะแล้วก็ในพูดข้อนี้นะคุณใจก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องคำถามของคุณนภาจากชลบุรีในที่นี้ด้วยพูดถึงเรื่องของศีลที่ว่าศีล8เนี่ยท่านถามว่าจะสามารถทานอาหารได้กี่มื้อต่อวัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าเอาเกณฑ์ที่เขาวัดกันในปัจจุบันก็คือเอาเวลาเที่ยงเกินเที่ยงไปก็อย่ารับประทานอาหารที่เป็นอาหารก่อนหน้านั้นคุณจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้เอาพอดีเพราะว่ารักษาศีล8เนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณการบริโภคที่ว่ามื้อเดียวก็ได้จะพอ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถสมาทานได้ทั้งช่วงเช้าช่วงค่ําจะเป็นที่นอนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตทําให้เป็นปกติก็จะเป็นการดี
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราคงจะตอบปัญหาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอบปัญหาตามใจท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เดินบานเดินบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดุ้ยนะ

0: ที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
1: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟชั่น
7: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการจ่ายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทเฟชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
6: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
8: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้กับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานวันนี้คุณผู้ประกอบอบกินนะคะคุณผู้ประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานเนมีเดียนะคะอีกสักครู่นึงนะคะเพจข่าวยามเช้าของเราก็จะไลฟ์กันโดยน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะหลายประเด็นต้องตามนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่ต่างประเทศกลับมาแล้วก็มีการพูดถึงพรก.กู้เงินด้วย
1: นะคะ
0: รวมไปถึงสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อนะคะฮันตาไวรัสนะคะไทยเองก็เรียกว่ายกระดับในการเตรียมความพร้อมรับมือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ประกาศความพร้อมสูงสุดใช้ห้อง BSL 3ตรวจวินิจฉัยฮันตราไวรัสอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องตามทุกวันก็คือเรื่องของอากาศด้วย
1: เ
0: พราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยด้วยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะค่ะนะคะจะได้ติดตามข่าวสารกันพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะลงไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกันนะคะไปถึงน่าจะประมาณสักสาย
0: ๆ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามภารกิจของท่านในหลายๆช่องทางไปดูสภาพของอากาศกันค่ะว่าประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรกับสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนชาวเรือนควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะ6:12 น.ค่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะราชกิจจาประกาศพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักนะคะและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะทั้งนี้พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะคะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทค่ะ2แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งก็มีผลทันทีนะคะก็คือตั้งแต่ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการออกมาพูดถึงพรก.เงินกู้หลังจากที่พรก.เงินกู้นั้นมีผลบังคับใช้ก็คือเมื่อวานนี้ในส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดค่ะในให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพศก็คือพรก.เงินกู้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะท่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบแล้วก็เข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยตนเองพร้อมด้วยทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายค่ะที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินจากพรก.เงินกู้ถูกส่งไปถึงมือยังพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือว่ากลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตท่านย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการนี้สามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศค่ะท่านบอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนะมีการถามนักข่าวถามว่ากรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ระบุนะคะว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการจากนี้ไปทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและขอยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวท่านย้ำอีกนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องและดูแลใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานมีข่าวถนนสุดแยกไฟฉายท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะแล้วก็ระบุว่าจริงๆเมื่อคืนท่านบอกว่าน่าจะซ่อมเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้น่าจะคาดว่าจะเปิดใช้ถนนได้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตกใจนะเพราะว่าโอ้โหบางคนเนี่ยกำลังเดินทางกันอยู่เลยในช่วงนั้นแล้วก็พี่ๆโดยเฉพาะพี่ไรเดอร์นะเห็นภาพชัดเลยว่าบางคนก็นะกำลังสัญจรไปมาล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนายกสมาคมวิศวกรวิเคราะห์สาเหตุการทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายเบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนก็มีการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านให้ความเห็นถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรแล้วก็ถนนหักลงเป็นรูปตัว V นะคะท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยที่ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวหน้าถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนนะคะคาดว่าสาเหตุเนี่ยที่เป็นไปได้มีอยู่ประมาณสัก4ประเด็นหลักๆก็คืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินมันก็เลยทำให้ดินไหลเข้าไปในท่อนะคะปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นยังมีเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไป นะคะทั้งนี้ท่านก็ระบุว่าถึงแม้การซุดตัวครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับกรณีหน้าวชิรพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดแล้วก็ควรใช้เครื่องมือสแกนหาหลุมหรือว่าโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ฤดูฝนแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถนนซุดเนี่ยในกรุงเทพมหานครก็มีในหลายพื้นที
0: ่
1: ซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่ามันเกิดจากการกัดเซาะจากชั้นใต้ดิน
0: ค่ะ
1: ณตรงนี้นะโอ้น่าเป็นห่วงมาก
0: ใช่แล้วเมื่อคืนเนี่ยคือสักประมาณ5:50
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าปิดจ๊อบถนนสุดเรียบร้อยแล้วคืนผิวจราจรกลับมาสัญจรได้ปกติแล้วเช้านี้นะคะทำงานเร็วกันมากเลยกทม.นะคะ
1: ขอบคุณด้วย
0: ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะเลือกผู้ว่าใหม่แล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยมิถุนายนนี้นะคะ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเมื่อวานก็เป็นประเด็นออกมาเรื่องจากการที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาออกมายืนยันนะว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างน้อย6รายจากการระบาดบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ได้มีการออกแถลงค่ะยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นสายพันธุ์แอนดิสนะคะซึ่งมีหนูเนี่ยเป็นพาหะ6รายด้วยกันจากทั้งหมด8รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยกันจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งนะคะในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งองค์การอนามัยโลกค่ะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยเช่นกันว่าความเสี่ยงของการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชากรโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำซึ่งความเสี่ยงของผู้โดยสารและก็ลูกเรือบนเรือสำราญดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์การระบาดทางวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงต่อไปพอมีการแถลงจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกแบบนี้แล้วหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวกันเมื่อวานนี้หลายสำนักเหมือนกันรวมถึงทางด้านของกรมควบคุมโรคของประเทศไทยเองนะคะก็ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ถึงการยกระดับถึงการเฝ้าระวังติดต่อระหว่างการติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยหลังองค์การอนามัยโลกได้ออกมาแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญของต่างชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าแม้ขณะนี้ค่ะประเทศไทยยังไม่พบรายงานถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาค่ะแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านทางด้านของกรมควบคุมโรคที่ติดต่อระหว่างประเทศค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการยกระดับการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดให้เน้นย้ำค่ะไปที่มาตรการสำคัญก็คือการประเมินความเสี่ยงช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและก็ลูกเรืออย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงค่ะให้ติดตามรายงานผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะท่านได้ยังสั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดพาหะและการจัดการในเรื่องของพาหะที่นำโรคบนเรือสำราญทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากอย่างพื้นที่เสี่ยงค่ะให้คัดกรองอาการของผู้ป่วยให้มีการซักประวัติเสี่ยงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้อย่างเช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดท่านบอกว่าให้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้วยนะคะให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานี้ค่ะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะคะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแทะที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปค่ะไม่ได้แพร่หรือว่าติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดซึ่งท่านก็ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการโดยทันทีหากพบความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยท่านบอกนะคะว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะที่เดินทางกลับยังต่างประเทศหากมีอาการ ไข้สูงปวดเมื่อยหรือว่าหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือว่ามีประวัติที่เดินทางมาจากยังพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสค่ะเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยดูแลรักษาอย่างได้อย่างรวดเร็วนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ
0: ด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นก็ประกาศความพร้อมสูงสุดในการใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3ตรวจวินิจฉัยหันตราไวรัสอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงและระบบ BSL 3สำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อหันตราไวรัสได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัยเพื่อที่จะสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคของประเทศอย่างเต็มศักยภาพด้วยนะคะทางด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านเปิดเผยนะคะว่าจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อหันตาไวรัสที่มีรายงานในหลายประเทศนะคะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ยกระดับความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากพบผู้ป่วยต้องสงสัยในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3สำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอันตรายนะคะโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสและโรคอุบัติใหม่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อหันตราไวรัสได้ตามมาตรฐานสากลค่ะทั้งการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโดยวิธีเรียลไทม์ PCR และการตรวจทางซีรัมวิทยาภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถตรวจยืนยันเชื้อได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าหันตราไวรัสนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์ฟันแทะที่คุณชัยนันท์พูดไปโดยเฉพาะหนูนะคะซึ่งสามารถติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งมูลหรือปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะเริ่มอาการก็คืออาการเริ่มต้นก็จะมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงนะคะอย่างเช่นปอดอักเสบหายใจลำบากหรือไตวายถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ติดตามข้อมูลทางวิชาการและสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังโรคนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องท่านนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ควรดูแลสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากหนูพร้อมกับรักษาความสะอาดภายในบ้านและสถานที่เก็บอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันความพร้อมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางด้านสุขภาพและยกระดับศักยภาพประเทศในการรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอนาคตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุเกิดจากการที่ชาวจีนนะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในยังประเทศไทยปรากฏว่าเกิดประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าพบปืนภายในที่เกิดเหตุน
0: ะ
1: ก็เลยเป็นเหตุต้องให้เข้าไปค้นยังบ้านพักในจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าโอ้โหพบอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีคำสั่งนะคะให้ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเข้ากำกับดูแลกรณีที่ชาวจีนประสบอุบัติเหตุเกิดเหตุรถพลิกคว่ำนะคะและตรวจพบอาวุธปืนภายในที่เกิดเหตุก่อนที่จะนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดชลบุรีและพบอาวุธสงครามค่ะเป็นจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายกับเสื้อเกราะและวัตถุระเบิดค่ะได้มีการสั่งการให้เร่งรัดการสืบขยายผลในทุกประเด็นทั้งตัวผู้ต้องหาเองประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยทางด้านของตำรวจก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าสถานที่ดังกล่าวนี้อาจถูกใช้เป็นคลังเก็บอาวุธโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เร่งรัดที่จะสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มงวดเช่นกันพร้อมให้ตรวจสอบและขยายผลความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะ ท่านผบตรก็สั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งพอไปดูแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะมีทั้งปืน M16 นะคะวัตถุระเบิดมีกับดักระเบิดด้วยระเบิดขว้างรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดอาวุธติดวัตถุระเบิดด้วยคือลักษณะเหมือนเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพ
1: ใช่
0: นะคะผบ.ตร.ก็ติดตามอย่างเข้มงวดเลยนะคะแล้วก็มียังไปพบน้ำมันเบนซินอีกโอ้ไม่น้อยเลยนะ80ลิตรหน้ากากกันแก๊สอีกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงนะคะมีการติดตามข่าวด้วยบางส่วนก็มีการนำเสนอข่าวว่าได้วิธีมาจากแชทมาได้วิธีมาจากช่องทางที่เราค้นกันบ่อยๆก็คือทาง AI นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เร่งรัดสืบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นพร้อมกับตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะท่านนายกก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็ให้เร่งย้ำเลยนะคะว่าตำรวจพบชาวจีนแล้วท่านก็บอกว่าต้องสาวให้ถึงต้นตอเลยน
1: ะ
0: เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะท่านนายกก็ระบุนะคะว่าในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบเหตุรถพลิกคว่ำที่มีคนขับเป็นชาวจีนแล้วก็ก่อนไปตรวจว่ายังมีอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากท่านได้รับรายงานแล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากทางผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วนะคะผบ.ตร.ท่านก็เน้นย้ำให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกลงไปที่สุดเลยนะคะให้ลึกไปเลยแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มงวดเข้มข้นด้วยหาต้นตอของปัญหาให้ได้ท่านบอกอีกนะคะว่าถ้าหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับใครบุคคลไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะส่วนอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือก็ยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ ท่านนายกก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังของพรีวีซ่าด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการตรวจสอบให้ได้รายละเอียดมากที่สุดก่อนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารจากข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟิน

0: จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องการประชุมอาเซียนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้แถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยครับโดยนายกย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกครับเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนบนเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนครับให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยเราครับได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงครับส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้นั้นทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศนั้นต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำว่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไปครับนายกนะครับยังกล่าวอีกครับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ครับโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าแต่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์ครับสนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center กับมาเลเซียครับหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนและขณะที่ฟิลิปปินส์ครับสนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยครับที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569โ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้ครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินไว้ดังต่อไปนี้ครับ 1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินครับจำนวน200,000 ล้านบาทหรือว่าครึ่งหนึ่งครับหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมาย 2. ครับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งย่อยเป็น3หัวข้อนะครับ 2.1 แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 2.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าและ 2.3 ครับแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่วงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายครับพี่น้องประชาชนครับยังอยู่กันที่พ.ร.ก.กู้เงินครับนายกรัฐมนตรีย้ำรับผิดชอบเต็มที่หลังพ.ร.ก.กู้เงินมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบถึงมือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราชหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยแหละครับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับนายกยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับโดยท่านนายกนะครับพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงครับจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้นั้นถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินไปดูกันที่เรื่องที่ใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้กันหน่อยครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านบางลำพูคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดี ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับบริเวณของย่านบางลำพูในเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคแก่ผู้ปกครองครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนแบบนี้แหละครับพี่น้องโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศเปิดเผยนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่านะครับร้านค้าในพื้นที่ย่านบางลำพูนั้นไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีครับจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายครับไม่ฉวยโอกขึ้นราคาสินค้าในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้นั้นอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตัวย่อว่าสคบเลยแหละครับพร้อมเข้าดูแลและแก้ไขทุกกรณีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนมาดูกันที่ประเด็นเรื่องปลากระป๋องกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยความคืบหน้าตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งปูพรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงปกจกตาเนี่ยแหละครับภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยแหละครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่เลยครับและมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีครับอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรองง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปครับสำหรับในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าต้องรอผลการตรวจจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์ครับเนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นมีความถูกต้องครับและเป็นทางการทั้งนี้จากการรายงานที่ได้รับพบว่ามีโรงงานที่ต้องสงสัยครับมากกว่า1แห่งโดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้ามีข้อสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากอย่างไรก็ตามครับจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินการใดๆกับผู้ประกอบการครับทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันและดำเนินการตรวจสอบในลักษณะของการปูพรมทั่วประเทศมีการสุ่มตัวอย่างพร้อมเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าครับโดยเฉพาะสินค้าปลากระป๋องในช่วงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นร่วมกันขจัดการกระทำผิดเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของปลากระป๋องไปดูนโยบายรถเก่าแลกใหม่กันครับรัฐบาลเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EVส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าในการพัฒนาระบบ Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจะนำข้อมูลนั้นไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขนาดเดียวกันครับภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของประเทศครับทั้งนี้ครับภาครัฐนั้นเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่ไปกับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครับนอกจากนี้ครับที่สำคัญคือในระยะต่อไปรัฐบาลนั้นยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark ซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของไวรัสฮันตากรมควบคุมโรคคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลัง WHOเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวเตือนครับและก็เป็นข่าวจริงจากกรมควบคุมโรคครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับมีการคุมเข้มด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศหลัง WHO ครับเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำนะครับว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยครับซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ได้กล่าวนะครับว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยนั้นยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคครับได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะเลยครับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดครับซึ่งกรมควบคุมโรคครับได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะนะครับในเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดครับนอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้มีการดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะนะครับเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้ครับเช่นในทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดเลยนะครับพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่า PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้ครับทั้งนี้ครับทางนายแพทย์มนเทียนยังกล่าวเพิ่มนะครับว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแท้สู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปพี่น้องประชาชนครับจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกครับแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากตีคองร้องข่าวได้ข่าวจริงแน่นอนครับสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะยังมีอีกหลายประเด็นที่รออยู่ค่ะ
1: ค่ะเราไปเริ่มกันที่สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยมีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้การเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมค่ะโดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.ค่ะโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะวันพุธหน้านะคะพุธที่13พฤษภาคมจะเป็นวันสำคัญนั่นก็คือจะมีเนื่องในวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่าเองก็จะมีการจัดเรือบริการประชาชน1ลำไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยน
1: ะ
0: ในวันพุธที่13พุธหน้านี้นะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการเจ้าท่า218นะคะจำนวน1ลำให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเส้นทางท่าเรือวัดอรุณนะคะไปท่าเรือวัดระฆังท่าเรือท่าช้างเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 6:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวในวันนั้นจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นแม่ข่ายให้ทุกสถานีรับสัญญาณกันด้วยตั้งแต่หลังเคารพธงชาติจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆตามมาดูกันหน่อยเห็นบอกว่าจะสะเทือนวงการฟุตบอลโลกเลย
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าอ๋อสะเทือนนะแล้วยิ่งก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับคนไทยถือว่าเป็นที่ปรับปลื้มนะ
0: โ
1: อ
0: ้
1: เรียกได้ว่า
0: คนข้างๆดิฉันนี่แหละ
1: หลายคนด้วย
0: งานนี้น้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาล
1: ค่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวระดับโลกชาวไทยไปแล้วนะคะน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนะหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยคือล่าสุดทางด้านของฟีฟ่าออกมาประกาศนะคะว่าเธอเป็นหนึ่งในไลน์อัพนะเป็นศิลปินระดับโลกที่จะแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งพิธีเปิดก็จะมีขึ้น12มิถุนายนนะฮะ2569ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาพูดนะถึงเรื่องการชมเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกท่านบอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกนะด้วยเช่นกันนะคะโดยด้วยสังกัดของน้องก็ออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าโอ้มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าลิซ่าจะร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026เป็นฟุตบอลโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพในปีนี
0: ้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกสุภจีก็ลงพื้นที่ไปจันทบุรี
1: ค่ะ
0: คือหลายท่านก็ติดตามข่าวคือก่อนนั้นก็ลงไปนะไปช่วงที่เกี่ยวกับทุเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีการไลฟ์ทุเรียนไลฟ์ขายทุเรียนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาเยอะมากแต่เท่าที่ไปสำรวจตลาดโดยเฉพาะตลาดห้วยขวางข้างหลังสถานีเราเนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าจากสถานการณ์ที่มีการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าขายทุเรียนดีขึ้นตอนนี้เขากระซิบว่าสุกไม่ทัน
1: ค
0: ือโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมุงกันทุกร้านเลยนะที่ตลาดห้วยขวางเนี่ยนะคะผู้ฟังผู้ชมแล้วก็บอกว่าสุกไม่ทันโอ้โหขายดิบขายดีมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายท่านก็บอกว่าด้วยนอกจากทุเรียนที่ติดตามกันแล้วผลไม้อื่นๆด้วยก็รออยู่เหมือนกันล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่จันทบุรีค่ะไปติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกมาสู่ตลาดไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะจะออกมาเยอะเลยนะคะมังคุดท่านก็พร้อมกับผลักดันพระราชบัญญัติผลไม้เป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่

0: ่ะวันนี้ก็คือวันแรกของการจัดงานที่อบต.ตะพง
1: ค่ะ
0: นะคะมหกรรมเทศกาลดนตรีสีสันผลไม้สไตล์ตะพงของดีเมืองระยองวันนี้วันแรกค่ะจัดไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ไปกันได้นะเพราะว่าที่เขามีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการประกวดผลไม
1: ้
0: มีตามผลไม้ลีลา
1: อัน
0: นี้ฉันชอบนะตามผลไม้เนี่ย
1: อ
0: ร่อยนะคะมีตามน้ำพริกกะปิมีการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นด้วยโอ้มีเยอะแยะมากมายเลย
1: ะ
0: นะไปดูกันได้นอกจากไปดูกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็ยังได้แน่นอนได้ผลไม้ทางภาคตะวันออกกลับมาบ้านแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยทุเรียนก็ต้องมีนะฮะมังคุดแล้วก็ทางด้านของเงาะอื่นๆอีกมากมายได้กลับมาอย่างแน่นอนส่วนตราดนะตราดเขาก็มีการจัดงานชิมทุเรียนชะนีที่เกาะช้านเขาจัดเป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็คือจัดไปเดี๋ยวจนถึงวันพรุ่งนี้11เมษายนนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะส่วนสุรินทร์นะสุรินทร์ตอนนี้มีการจัดงานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนารายก็จะจัดไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมเช่นกันมีสินค้าโอท็อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาจัดจำหน่ายภายในงานมีทางด้านของการแข่งขันเต้นแอโรบิกนะประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพิธีจุดบั้งไฟตามประเพณีดั้งเดิมย้อนไปที่ระยองกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดควบคู่กันไปใครที่ไปเที่ยวที่ตะพงเนี่ยที่ระยองเดี๋ยววันที่14 15 16เขาจะมีงานรักกรรมหวานที่จังหวัดตราดต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้ของภาคตะวันออกนะคะ
1: ค่ะก็อุดหนุนกันนะคะส่วนทางอีสานก็บังไฟเด้อบุญบังไฟนะคะสนุกสนานกันยังไงก็ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกต่างๆด้วยนะคะส่งต่อให้ข่าวพระจินตริกาเราสองคนลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2 J3 ช่วยให้ฮอกไก